0: ไม่ได้แล้วเราสิ่งเดียวต้องทำได้คือมันต้องเดินหน้าเราก็บอกตัวเองว่าโอเคสู
1: ้วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นคิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย
2: ่
1: าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
3: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกงี
0: ้
3: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเน
4: า
3: ะไปทำงานที่ไหนเขาก
4: ็มีประสบการณ
3: ์กันนั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่างนี้
0: ใช่แกก็พูด
3: ให้กำลังใจลูกนะ
0: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
3: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องเรื่องพูดไปก็ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
1: น
3: ่ะ
1: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
6: แม่ฟ้ามีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
7: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
6: 50-50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
7: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
6: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหม

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนาะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: อืมแกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดามนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ไม่ร้องไห้นะลูก
1: ถึงแล้วลูก
2: ไม่เอาฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่แม
3: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนต้องใส่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
2: ้
0: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
3: เขาก็เก็บหน่วยกิตได้
0: ใช่เก็บหน่วยกิตได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
1: เป็นคนสุดท้าย
3: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
0: บอกพ่อเขาก่อน
3: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
0: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
3: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
0: บอก
3: เป็นตามคาด
1: บอกแล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
0: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
3: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
0: ไม่ค่ะคือพี่สาว
3: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
0: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู
1: ่
0: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
3: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
0: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่
1: อ
0: ยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็มีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
1: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
2: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาทีนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
1: ะ
2: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาก็โอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
3: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
2: ับ ใช่ให้กำลังใจก็บอกว่าอดทนเอานะลูกนะยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
0: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่เรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้าน ม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก
2: ็ไม่ได้กลับไปหาแม่
0: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
2: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
0: ไม่อยู่กับแฟน
3: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
0: ใช่ค่ะ
3: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
0: ชลบุรี

0: ไปอยู่ชลบุรี
1: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
2: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
1: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นน่ะเขาจะว่า
0: แม่แล้วแม่จะลำบากใจ
1: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
0: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
1: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วมาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสแบบตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
0: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
3: เป็นนานอยู่นะ
1: เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
0: ยืนได้ด้วยต
1: ั
0: วเอง
1: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
3: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับการที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
3: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
1: ้น้อยใจ
0: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที่ด
3: ีไปก่อนปล่อยเขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
0: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
3: ใช
0: ่พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
3: จ้ะ
0: อ๋อโอเค
4: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: คุยกันประจำแหละ
1: คุยกันประจำใช่โทรบอก
3: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคนพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
4: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
1: ครั้งแรก
0: ที่ได้เจอหลังจากกลับมา
3: ใช่ใช่จ้ะ
0: กี่เดือนนะฮะ
3: ท้องเป่งเลย
1: 7เดือน
0: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่า
3: เขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั้นๆท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
1: ี้
3: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
0: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
3: ตอนเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
1: ไม่เจอจับท้องก่อน
3: จับท้องก่อน
1: แล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
0: คุยกับหลานก่อน
1: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
3: ท้องใหญ่มาก
1: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
3: ทำอย่างเงี้ย
4: คุยกับหลาน
1: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
0: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: สภาพอย่างเงี้ยแล้วเนาะใครจะไปกดลงก็เล
4: ยหลานมาแล้ว
3: หลานก็อยู่ในท้อง
0: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
3: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
0: ั่น
1: ใช่
0: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนั้นยังไม่อยาก
0: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
3: ังไม่อยากมา
0: ป้ารู้จักแม่ดี
1: ใช่ค่ะด้วยที่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
0: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
1: ใช่
0: ให้แม่โกรธจนหายโกรธจนรู้สึกอยากเจอมันแรงจังเลยอยากเจอมันจังเลยคิดถึงว่า

0: เลยเรียกมาเจอ
1: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยฉลาดแล้ว
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
1: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึมอยู่นะอารมณ์แบบ
0: ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอ
1: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนอะเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกยังกินเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี้นะ
0: ทุกวันนี้เป็นไง
1: ตีก็ไม่ได
3: ้ตีก็ไม่ได้
0: ว่าก็ไม่ได้
1: ใช
0: ่คุณได้พร้อมจัด
1: พอ8เดือนก็อีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห์
0: ครับ
1: ลืมตามาครั้งแรกเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนทำหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันนี้เราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
3: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
1: ค่ะ
3: มีลูกสาวกำลังน่ารักเลย
1: ใช่ค่ะ
3: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
1: ้
3: ที่มีให้กับเรา
1: ใช่
3: รู้สึกยังไงคะ
1: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
3: ้
1: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากมาก
4: โอเค
1: โอเคดูดิ
0: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
4: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
1: ขัดหมอประจำ
4: สัตว์หมอนัดก็ไม่อยากจะไปนะประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
0: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
1: ้
0: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
1: ม
0: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพเพื่อไปจบถึงอังกฤษ

0: ต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริงๆผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริงๆสุดยอด
1: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
2: ค่ะ
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
3: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
1: คุณหนึ่งล่ะคะ
4: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอะมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
5: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่น

0: ดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟื่องฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, P-L-A-N-T, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, S-E-E-D, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N,T-I-O-N Seed Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft Grafting C-L-E-F-T G-R-A-F-T-I-N-G Cleft Grafting แปลว่าการตอกกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ได้ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนสะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้

จะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่มาสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษ

0: สร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหน

0: กันมาหรอครับ
1: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ
1: Huh?

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะ

0: ไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็ว

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th

0: ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow GROW grow แปลว่าปลูก harvest HARVEST harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูพันธภาเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนเกี่ยวกับการคูณถูกต้องไหมคะซึ่งการคูณนั้นที่นักเรียนเรียนไปจะเป็นการคูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ไหนจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างเอ่ยกันได้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยไม่มี100นะคะจะมีแค่10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง9 10เราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10สำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะ

สำหรับวันนี้นะคะก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะแต่เป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 10,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรจะเหมือนหรือแตกต่างกับชั่วโมงที่แล้วอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณของคุณครูโดยโจทย์ในวันนี้จะเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 และ 10,000 ได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนจะกลับไปทำการบ้านหรือเปล่ากลับไปทำมาไหมคะกลับไปทำมาใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้สิ่งเหมือนเดิมเลยเราจะทำอะไรกันเอ่ยหนูน้อยคูณคล่องนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติหนูน้อยคูณคล่องเหมือนเดิมเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้ยังไม่ได้ทำก่อนรอก่อนนักเรียนต้นทางตอนนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเหมือนเดิมเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมยังคะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งในวันนี้ให้เวลาเพียง1นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: วางดินสอทุกคนเลยตอนนี้วางดินสอนับหนึ่งวางดินสอเพื่อนข้างๆตรวจสอบซิตอนนี้เพื่อนของเราทำได้ครบหรือไม่นะคะทำไม่ได้ครบไม่เป็นไรนะคะทำไม่ได้ครบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไหนใครทำทันบ้างเอ่ย10ข้อนี้สำหรับวันนี้ลดเวลาเห็นไหมบางคนอาจจะทันบางคนอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมหากใครถูกการถูกได้เลยหากใครผิดให้การผิดแล้วแก้ไขที่ถูกต้องไปได้เลยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกันสามคูณสามเท่ากับ9ข้อที่2 5คูณ7เท่ากับ35ขอให้นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันนะคะข้อที่3 8คูณ10เท่ากับ80ข้อที่4
1: 6คูณ5เท่ากับ30
0: 6คูณ5เท่ากับ30ข้อที่5 2คูณ4เท่ากับ8ข้อที่6 8คูณ2เท่ากับ16ข้อที่7
1: 9คูณ12เท่ากับ108
0: เก่งมากค่ะข้อที่8
1: 6คูณ8เท่ากับ48
0: 48หรือ42 6คูณ8เท่ากับ48นะคะข้อที่9 7คูณ6เท่ากับ42และข้อสุดท้ายข้อที่10 3คูณ4เท่ากับ12ตรวจสอบของตัวเองใครได้10ข้อใส่คะแนน10ข้อไว้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ได้10ข้อเดี๋ยวนำสมุดเซ็นไหมคุณครูไหนใครได้10ข้อบ้างเอ่ยวันนี้จะเห็นได้ว่าเวลาคุณครูให้น้อยลงดังนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยท่องสุขคูณให้คล่องขึ้นได้ไหมคะในวันพรุ่งนี้กิจกรรมของเราเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนทำ10ข้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จับเวลาเพียง1นาทีดังนั้นฝากนักเรียนนะคะกลับไปท่องสุขคูณกันทุกๆคนด้วยตอนนี้เก็บหนูน้อยคุณคล่องได้เลยค่ะทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องที่เราเรียนก่อนอื่นคุณครูแพลวอยากทบทวนก่อนเมื่อวานที่เราเรียนไปการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่การทบทวนเบื้องต้นก่อนอันดับแรกอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 201
0: คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ย2010หาอย่างไรคะจะเห็นได้ว่าจำนวนที่คูณตอนนี้ที่เป็นพหุคูณของ10นั่นคือ10ถูกต้องไหมคะถ้าเป็น10นักเรียนนำ1คูณก่อน1คูณจำนวนอะไรได้จำนวนนั้นนักเรียนก็บอกว่านำ201มาวางก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัว1ตัวเพราะจำนวนนี้เป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเติมศูนย์เพียง1ตัวตามที่เราได้เรียนไปนะคะคุณครูแพลวก็เหมือนกับที่นักเรียนบอกเลยนำ201มาใส่ก่อนแต่ยังไม่ใช่คำตอบนักเรียนต้องทำอย่างไรอีกเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะจะได้คำตอบของเราเป็น2010ขอจำนวนอีก1จำนวนก่อนในวันนี้อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน
1: 50
0: คูณ24413อันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณของ10คะ50ถูกต้องไหมคะ50เป็นพหุคูณของ10ถ้าเราแสดงวิธีทำนักเรียนคงเขียนแสดงวิธีทำเหมือนกับเมื่อวานที่เราได้ทำในชั่วโมงได้แต่ในวันนี้พอเป็นแบบนี้คุณครูแพรบอกว่านักเรียนสามารถช่วยกันหาคำตอบได้เลยการที่มี50เป็นพหุคูณของ10เริ่มแรกให้นักเรียนนำ5มาคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อนแต่ใช่คำตอบของเรายังคะต้องทำอย่างไรอีกเมื่อ5คูณเสร็จแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนทุกคนนำ5ไปคูณอะไรดีคะ
1: 3
0: อ้าว5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย15ใส่5ทด1คุณครูแพลวก็จะใส่5นะคะไว้ด้านหลังก่อนเพราะเราเริ่มคูณในหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่5นะคะและไปทด1ที่หลัก10เวลานักเรียนปฏิบัติให้นักเรียนทดให้คุณครูแพลวเห็นด้วยเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนปฏิบัติจริงไม่ได้กดเครื่องคิดเลขได้มั้ยคะกลับบ้านไปมีใครกดเครื่องคิดเลขหรือเปล่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณนะคะต่อมานำ5คูณอะไรคะ นำ5คูณอะไรเอ่ยเมื่อคูณ3เสร็จแล้วต่อไปคูณ1ในหลัก10 5คูณ1ได
2: ้
0: 5อ้าวทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะคะเป็นการฝึกท่องสุดคูณของตัวเอง5คูณ1ได้5สังเกตมีทศไหมคะมีทศอีก1จึงรวมเป็น6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6หน้าเลข5ของผลลัพธ์เราต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ4นะคะถ้าของใครปฏิบัติเองนักเรียนสามารถโยงเส้นได้เลยเพื่อเป็นการไม่สับสนนำ5คูณ4 5คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย5 4ได้20ใส่อย่างไรดี
2: ใส
0: ่0นะคะแล้วก็ทด2นะคะที่หลักพันอ้าวต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ0 5คูณ0ได้เท่าไหร่เอ่ย0สังเกตต่อมีทดไหมเอ่ยมีทดอีก2จึงรวมเป็น2อ่ะคุณครูแววใส่2หน้าเลข0สุดท้ายนำ5คูณอะไรคะ5คูณ2ได้เป็น10ใส่อย่างไรดีใส่0ทด1มั้ยคะใส่10ได้เลยเพราะเราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นเราใส่10ได้เลยใส่10ได้เลยนะคะคราวนี้ถามต่อใช่คำตอบของเราย
2: ัง
0: มีใครใส่เครื่องหมายจุลภาคเลยไหมยังเพราะตอนนี้เราคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10เราต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวนะคะคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ต่อท้ายหลังเลข5 1ตัวเมื่อนักเรียนใส่ศูนย์ครบแล้วเราจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะอ่านจำนวนผลลัพธ์พร้อมกันสิคะในข้อนี้ข้อที่2ได้ผลคูณเป็นอะไรเอ่ยอ่า 1,26,50 สังเกตทุกๆข้อเลยจะมีศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวเพราะว่าทุกๆข้อเป็นการคูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนสังเกตคุณครูแพลวใช้ศูนย์ที่สีแตกต่างกันเพื่อนักเรียนสังเกตได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาสรุปสักเล็กน้อยการคูณเมื่อวานเป็นการคูณจำนวนนับกับจำนวนที่เป็น10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90วิธีการคือให้นักเรียนนำจำนวนนั้นนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนและสุดท้ายต้องเติมศูนย์กี่ตัวคะ1ตัวอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปในเมื่อวานแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อยอดจากเดิมนะคะอันดับแรกคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาให้หน่อย153คูณ1ได้เท่าไหร่คะ
2: 153
0: อะไรคูณ1ได้จำนวนนั้นดังนั้น153คูณ1ก็ได้153อ่ะต่อมาคุณครูแพรเพิ่มขึ้นเป็น153คูณ10บ้าง
2: 1530
0: นักเรียนรู้แล้วคือการทำอย่างไรเองบวกไหมใครบวกไหมไม่เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวทำไมถึงเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราคูณเป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเราจึงเติม0ต่อท้าย1ตัวไม่ใช่0คูณอะไรก็ได้0นะคะนักเรียนไม่งั้นคำผลลัพธ์ของเราจะเป็น0ทันทีดังนั้นในข้อนี้ได้เป็น1050มาจากการที่นักเรียนนำ153มาใส่เติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวเมื่อเติม0ต่อท้ายเสร็จแล้วจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคได้มั้ยคะ0สีแดงเป็น0ที่มาจาก10ที่เป็นพหุคูณของ10อ่ะขอเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นแค่10ขอเป็น100

0: 53คูณ100คูณ100 100ใช่ผ้าหุ้มคูณของ10ไหมก่อนไม่ใช่แต่เป็นผ้าหุ้มคูณของอะไรแล้วของ100แล้วคิดว่าทำอย่างไรดี
1: เติม
0: ได
1: ้2ตัว
0: นักเรียนเริ่มสังเกตแล้วเติมศูนย์กี่ตัว2ตัวดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวนํา153มาใส่ก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดี2ตัวคุณครูแพลวก็เติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวเห็นไหมคุณครูแพลวใช้ศูนย์ที่สีแตกต่างนักเรียนสังเกตได้ศูนย์2ตัวนี้มาจาก100ที่เป็นผ้าหุ้มคูณของ100อย่าลืมต้องใส่อะไรอีกนิดนึงเครื่องหมายจุลภาคนะคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยจากเดิมเป็น10ใส่ศูนย์1ตัวต่อมาเป็น100เติมศูนย์กี่ตัวต่อท้าย2ตัวขอเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเป็น153คูณ 1,000 คูณ 1,000 คิดว่าได้อย่างไร
1: เติมศูนย์3ตัว
0: นักเรียนก็สังเกตเป็น 1,000 นักเรียนก็เป็นผ้าหุ้มคูณของ1,000เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดีคะ 1,000 นักเรียนไปสังเกตที่ 1,000 มีศูนย์กี่ตัวนับพร้อมกัน1มี03ตัวเรานํา1ไปคูณกับ153ก่อนได้153หลังจากนั้นเติม0ต่อท้ายกี่ตัวนะ3ตัวดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติม0ต่อท้าย3ตัวและสุดท้ายอย่าลืมใส่อะไรเอ่ยเครื่องหมายจุลภาคนะคะก็จะได้คำตอบของเราอ้าวไหนอ่านคำตอบของเราพร้อมกันได้เป็น
1: 153,000
0: สุดท้ายขออีก1จำนวนขออีก1ข้อได้เป็น153คูณ 10,000 ยากไม่ยาก 10,000
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากคิดว่าทำอย่างไรดี
1: เติ
0: มศูนย์4ตัวเพราะนี่ไงนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเพราะว่า 10,000 มีศูนย์กี่ตัว4ตัวดังนั้นเราจึงเติมศูนย์4ตัวอันดับแรกเรานํา1คูณ153ก่อนได้อะไรนะ1คูณ153ได้อะไรนะได้153ใส่153ก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัว4ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคคุณครูแพลก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบตามตำแหน่งที่มีอ่ะคำตอบของเราได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 1,530,000
0: ดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนสังเกตตัวคูณของเราเป็น10เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวถ้าตัวคูณของเราเป็น100เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวแต่ถ้าตัวคูณของเราเป็น 1,000 เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวถ้าตัวคูณของเราเป็น 10,000 เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอมาสรุปกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะจากข้อที่1ที่เราทําเมื่อกี้เป็น10เราสามารถหาผลคูณได้โดยการนําจํานวนนับนั้นนะคะคูณกับ1ก่อนแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแต่ถ้าเป็น100นักเรียนก็สามารถนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว2ตัวถ้าเป็น 1,000 นะคะนักเรียนก็สามารถหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว3ตัวสุดท้ายถ้าเป็น 10,000 นักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว4ตัวแปลว่านักเรียนสังเกตด้วยนะคะว่าตัวที่คูณเป็นผ้าหุ้มคูณของอะไรบ้างได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มการคุณครูแพรบอกว่าให้นักเรียนช่วยเขียนจํานวนเหล่านี้ในรูปของการคูณต่างๆก่อนเช่นข้อที่1 50 50ช่วยเขียนในรูปการคูณของ10ได้กี่แบบเมื่อวานจําได้ไหมสองแบบแบบที่1คือ5คูณ10และอีกแบบหนึ่งคือ10คูณ5 2แบบนี้ได้คำตอบที่เท่ากันไหมคะ
1: เท่าก
0: ัน จะได้คำตอบที่เท่ากันคือ5คูณ10หรือ10คูณ5ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกการนำไปใช้อย่างไรได้ไหมคะเราเลือกการนำไปใช้เพื่อไปเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมเอ่ยขอเพิ่มขึ้นจาก50เป็น500บ้างดังนั้น500คุณครูแพรบอกว่าขอให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปการคูณกับ100ให้หน่อยเขียนในรูปการคูณกับ100ให้หน่อยได้เป็นอะไรคะ
1: 5คูณ
0: ต้องได้เป็นอะไรถ้าเป็น50คุณครูแพรเขียนเป็นในรูปการคูณกับ10ได้เป็น5คูณ10แต่ถ้าเป็น100ขอให้500นี้เขียนอยู่ในรูปการคูณกับ100จะได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 5
0: คูณ100หรืออีก1แบบคือ
1: 100
0: คูณ5ดังนั้นเราก็

0: ขียนได้2แบบเหมือนกันได้เป็น5คูณ100หรือ100คูณ5นักเรียนก็ดูว่าเราจะเลือกนำไปใช้อย่างไรอ่ะขอเปลี่ยนใหม่บ้างเป็น 5,000 5,000 ขอให้เขียนอยู่ในรูปการคูณกับ 1,000 เราจะเขียนในรูปการคูณ 1,000 ได้เป็น
1: 5 คูณ 1,000
0: หรือ
1: เก
0: ่งมากๆเลยค่ะจะได้นะคะ2แบบคือ5คูณกับ 1,000 หรือ 1,000 คูณกับ5ขึ้นอยู่กับการเลือกนำไปใช้ขออีก1ข้ออ่ะได้มาเป็น 50,000 บ้าง 50,000 ขอให้เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 คิดว่าได้เป็นอะไรบ้าง
1: 5คูณ
0: 10,000 หรือเก่งมากๆเลยค่ะจะได้2แบบเป็น5คูณ 10,000 หรือ 10,000 คูณ5การที่คุณแพรบอกให้นักเรียนลองมาเขียนแบบนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะเลือกนำไปใช้ให้ถูกต้องในการแสดงวิธีทำได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาหาผลคูณต่อไปนี้กันเดี๋ยวเริ่มแรกขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจตอบก่อนเดี๋ยวตอบครบ3ข้อแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไหมเอ่ยได้นะคะต้องช่วยกันตอบด้วยนะไหนมาดูข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 338คูณ200เท่ากับจำนวนใด
0: เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จอันดับแรกคุณครูแพรบอกแสดงวิธีทำนักเรียนมาเขียนจำนวนก่อนจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณในข้อนี
1: ้
0: 200เราเรียก200ว่าพหุคูณของ100ดังนั้นอันดับแรกนักเรียนมาพิจารณาก่อนว่า200เนี่ยสามารถเขียนในรูปของการคูณกับ100ได้กี่แบบได้กี่แบบเอ่ย2แบบได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: 2 100 100คูณ2
0: เราได้2แบบเป็น2คูณ100นะคะและ100คูณ2แต่คราวนี้เราจะเลือกแบบไหนไปใช้คุณครูแพรบอกว่าปกติแล้วการคูณจำได้ไหมเราจะนำเลขโดดไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายดังนั้นขอให้นักเรียนเลือกที่เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่ง338อยู่เป็นจำนวนที่1เราจะต้องเขียน338ก่อนหลังจากนั้น200เราค่อยเปลี่ยนแปลงมาตามที่เราเขียนนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะเลือก200คูณ100หรือ100คูณ2คะเลือกแบบไหนเอ่ย
1: 2คูณ
0: 100เราจะเลือกแบบ2คูณ100มาดูกันทำไมถึงเราเลือก2คูณ100อันดับแรกนะคะเรานำ338มาเขียนก่อนหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยน200เนี่ยให้เป็นจำนวนที่คูณกับ100คุณครูแพรบอกแล้วว่าขอให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้น2ต้องมาก่อนได้ไหมคะ2ต้องมาก่อนคุณครูแพรจึงเขียนเป็นในวงเล็บ2คูณ100นี่เป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราก็จับกลุ่มใหม่นำ338คูณกับอะไรก่อนคูณกับ2ก่อนถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวมาบรรทัดที่2นะคะจับกลุ่มใหม่คือการนำในวงเล็บ338คูณกับ2ก่อนแล้วเสร็จแล้วต้องเขียนอะไรต่อคูณ100ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนต่อเพิ่มคือคูณ100เรามาหาผลคูณพร้อมกันคือการนำ138คูณ2นักเรียนสามารถคูณในแนวนอนพร้อมกันได้เลยนะคะเริ่มแรกนำ2คูณอะไรคะนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ8หรือ2คูณอะไรก่อน2คูณ8ก่อนเพราะเราเริ่มคูณในหลักหน่วยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนำ2คูณ8 2คูณ8ได้เป็น16เราจึงใส่6นะคะและไปทด1ข้างบนเลข3ที่อยู่ในหลัก10ต่อไปเรานำ2คูณอะไรคะ2คูณ3ได้เป็น6แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น7ดังนั้นนะคะคุณครูจึงใส่7ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ3ได้6คุณครูจึงใส่6เราได้ผลคูณในวงเล็บมาแล้วคือ676นะคะเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วใช่คำตอบของเรายังยังคุณครูขอเขียนต่อก่อนคือคูณกับ100หลังจากนั้นอยากนำ676คูณ100ทำอย่างไรดีเติมศูนย์กี่ตัวคะ
1: 2
0: เติมศูนย์2ตัวคือการนำผลคูณที่ได้คือ60076มาเขียนหลังจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวอย่าเพิ่งใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะนักเรียนต้องเขียนศูนย์ให้ครบก่อนแล้วค่อยเติมเมื่อเติมศูนย์ครบแล้วถึงค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นคำตอบของข้อที่1ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้เป็นเท่าไหร่คะ

0: 67,600ได้ไหมคะดังนั้นอันดับแรกข้อนี้เป็นพหุคูณของ100นักเรียนก็มาเขียนก่อนว่าอยู่ในรูปการคูณ100อย่างไรหลังจากนั้นแสดงวิธีทำเหมือนกับเมื่อวานที่เราได้เรียนไปเลยแต่ในวันนี้ถ้าเป็นพหุคูณของ100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวถ้าเป็น100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวนะคะอ่ะคราวนี้มาต่อกันข้อที่2นะคะในข้อที่2อ่ะดังนั้น338คูณ200จะเท่ากับ 67,600 เราไปต่อกันในข้อที่2นักเรียนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 827
0: คูณ 8,000 เท่ากับจำนวนใดอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณข้อนี
2: ้ 8,000
0: 8,000 แต่ 8,000 เราเรียกว่าพหุคูณของ1,000ดังนั้นเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนะคะแล้วพิจารณาตัวนั้นก่อนโดยการขีดเส้นใต้นักเรียนช่วยดูหน่อย 8,000 สามารถเขียนในรูปการคูณกับ 1,000 ได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย8,000 เขียนในรูปการคูณกับ 1,000 ได้เป็นอะไรเอ่ย8คูณ 1,000 และ8คูณ 1,000 และ 1,000 คูณ 8เมื่อนักเรียนทราบแบบนี้แล้วเรานำมาเขียนแสดงวิธีทำจำนวนอะไรมาก่อนเราเขียนจำนวนนั้นก่อนเราไปดูที่โจทย์827มาเป็นจำนวนที่1คุณครูแพลวเขียน827ก่อนนะคะต่อมา 8,000 นักเรียนจะเลือกเป็น8คูณ 1,000 หรือ 1,000 คูณ 8 ดีคะ8คูณ 1,000 เพื่อให้8ของเราใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกมาเป็นในวงเล็บ8คูณ 1,000 หลังจากนั้นในบรรทัดถัดมาเราจับกลุ่มใหม่ได้ในวงเล็บเป็นอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันหน่อยเร็ว
2: 827ค
0: ู
2: ณ
0: 8อีกหนึ่งบรรทัดเราจับกลุ่มใหม่เราจะนำ827คูณ8ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ 1,000 นำ827คูณ8เราเริ่มนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ7ท่องสุขุมแม่8ได้ไม่ได้เนี่ยท่องสุขุมแม่8ได้ไหมเอาไหนคิดเร็ว8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ87 87 56ใส่
2: 6
0: 87 56เราใส่6นะคะและไปทด5ที่หลัก10ต่อไปนํา8คูณอะไรคะ8คูณ2 8คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย8 2 16มีทดอีก5โอ้โหนับเพิ่มหน่อยเร็ว
2: 21
0: ใส่อย่างไรดี
2: ใส
0: ่1และทด2ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะและไปทด2นะคะที่หลักร้อยบนเลข8นักเรียนปฏิบัติแบบนี้ได้เลยต่อไปนํา8คูณอะไรคะ
2: 8
0: คูณ8ให้เวลาคิดสักครู่นึง8คูณ8ได้เป็น88 64แต่สังเกตมีทดอีก2 64นับต่อเพิ่มอีก2ได้เท่าไหร่เอ่ย66ดังนั้นเราใส่66ได้เลยนะคะอันนี้เป็นผลคูณจากวงเล็บนักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ใช่คำตอบของเรายังยังเราจะต้องนำ 1,000 มาเขียนคูณก่อนนะคะคุณครูแพลวเขียนคูณด้วย 1,000 หลังจากนั้นการคูณด้วย 1,000 เรานำจำนวนผลคูณนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดี 3ตัวคุณครูแพลวจึงนำนะคะ 6,616 มาใส่ก่อนเสร็จแล้วเติมศูนย์กี่ตัวนะเมื่อกี้เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวข้อนี้2มั้ย
2: 3
0: ทําไมถึงเป็น3คะ
2: เพราะว่าเป็นพหุคูณ2,000
0: เพราะว่าเป็นพหุคูณของ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นคําตอบของเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน
2: 6,616,000
0: ดังนั้น827คูณ 8,000 นะคะจะได้คําตอบเป็น6,616,000นักเรียนสังเกตดีๆเวลาทำนักเรียนต้องเติมศูนย์ให้ครบได้ไหมคะขออีกหนึ่งข้อข้อนี้เป็น 1,000 เมื่อกี้ข้อที่1เป็น100ข้อที่1เป็นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100ข้อที่2เป็นพหุคูณของ 1,000 ขอข้อที่3บ้างอ่ะไหนดูข้อที่3พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ30,000 คูณ 5,710 เท่ากับเท่าไรอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณ
2: 30,000
0: เราเรียกพหุคูณนี้พหุคูณของอะไรนะของ10,000ได้ไหมคะ30,000เราเรียกว่าพหุคูณของ10,000นักเรียนช่วยคิดต่อหน่อยดังนั้นคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนพิจารณา30,000 30,000เขียนในรูปการคูณกับ10,000ได้กี่แบบ 2แบบอ้าวไหนบอกพร้อมกันหน่อยได้อะไรบ้างคะ
2: 3คูณ10,000
0: และ10,000คูณ3ดังนั้นเราจะเขียนได้2แบบเป็น3คูณ10,000และ10,000คูณ3แต่เราจะเลือกแบบไหนดีดังนั้นตอนนี้นักเรียนไปสังเกต 30,000 เป็นจำนวนแรกอีกจำนวนหนึ่งอยู่ทางด้านหลังดังนั้นเลข3เราควรอยู่ให้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังดี
2: อย
0: ู่ข้างหลังดังนั้นในวงเล็บนี้คุณครูแพลวจึงเลือกเป็นอะไรเอ่ย
2: 10,000 ค
0: ูณ3ในวงเล็บแรกนะคะคุณครูแพลวจึงเลือกเป็น 10,000 คูณ3แล้วค่อยเติมอีกจำนวนหนึ่งของโจทย์เราไปคือคูณกับ 5,710พอได้บรรทัดแรกเสร็จแล้วบรรทัดที่2เราจับกลุ่มใหม่เราจะนำ3คูณกับ 5,710 ก่อนแต่ 10,000 อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างไรดีจาก 10,000 อยู่ข้างหน้าเนี่ยการบ้านที่ทำไป 10,000 อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างไรดีเราก็เขียน 10,000 ไว้ก่อนเหมือนกับเมื่อวานที่นักเรียนเขียน10ไว้ก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวจึงเขียน 10,000 คูณไว้ก่อนหลังจากนั้นจับกลุ่มใหม่คือการในวงเล็บ3คูณกับ 5,710ต่อมาเรานำ3คูณถูกต้องไหมคะแต่ 10,000 อยู่ข้างหน้าเราก็เขียน 10,000 ไว้ก่อนนะคะคุณครูแพลวจึงเขียน 10,000 ไว้ก่อนนำ3คูณกับ 5,710 เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ
2: 3ค
0: ู
2: ณ
0: ช่วยกันตอบเร็วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยคะตอบข้อนี้เสร็จเดี๋ยวให้ปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราแล้วเริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะนำ3คูณ0ก่อน3คูณ0ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่0ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
2: 1
0: 3คูณ1ได้3คุณครูแพลวใส่3ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
2: 7
0: 3คูณ7 3 7เท่าไหร่นะ
2: 21
0: 3 7 21ใส่อย่างไรดีเราใส่1นะคะแล้วก็ทด2นะคะบนเลข5ในหลักพันต่อไปนำ3คูณอะไรคะ3คูณ5 3คูณ5ได้เป็น15มีทดอีก2จึงรวมเป็น17ดังนั้นคุณครูแพลวใส่17เลยแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ยังไม่ใช่คำตอบของเราในข้อนี้คูณกับ 10,000 ต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัว4ตัวดังนั้นเรานำผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือ 17,130 มาเขียนก่อนหลังจากนั้นเติม0ต่อท้ายอีกกี่ตัวนะ4ตัวไม่รวมกับอันเดิมที่เรามีนะคะดังนั้นคุณครูแพลวเติม0ต่อท้ายอีก4ตัวที่สีแตกต่างกันให้เห็นเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบดังนั้นข้อนี้ผลคูณที่ได้ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 171,000,000
0: จำนวนของเรามากขึ้นนักเรียนต้องอ่านหลักให้ถูกนะคะได้เป็น171,300,000ได้ไหมเอ่ยดังนั้นในวันนี้นักเรียนสังเกตดีๆว่าตัวที่เป็นตัวคูณเนี่ยเป็นแพ่คูณของอะไรของ100ของ 1,000 หรือของ10,000ได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.27 ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวขอเป็นข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ก่อนตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.27 ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานนะคะ 1.27 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ไปพร้อมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1พร้อมกันเลยไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อย
2: 2425คูณ200
0: 2425คูณ200เดี๋ยวในข้อที่1ให้นักเรียนตอบไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวให้เวลาจดได้ไหมคะดังนั้นข้อที่1ทุกคนต้องหันหน้ามาฟังคุณครูแพลวก่อนแล้วตอบไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้ปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่4ต่ออ่ะในข้อที่1เมื่ออ่านโจทย์แล้วจำนวนอะไรนะที่เป็นพหูคูณ200ทุกคนขีดเส้นใต้200พร้อมกันค่ะทุกคนขีดเส้นใต้200พร้อมกัน200เราเรียกว่าพหูคูณของอะไรนะ
2: ของ
0: 100ดังนั้น200เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณของ100ได้กี่แบบ
2: 2
0: แบบไหนบอกพร้อมกันได้เป็นอะไรบ้าง
2: 2
0: หรือ100คูณ2นะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ให้นักเรียนทราบว่าได้เป็น2คูณ100และ100คูณ2บรรทัดแรก2425มาก่อนเราเริ่มแรกเขียน2425ก่อนหลังจากนั้นคูณ200นักเรียนเลือกเป็นอะไรดีไหนบอกหน่อยจะเลือกเป็น2คูณ100หรือ100คูณ2คะ
2: 2
0: เลือกเป็น2คูณ100เพื่อให้2ของเราอยู่ใกล้กับ

0: 2,425 อ่ะบรรทัดแรกเราได้มาแล้วนะคะดังนั้นได้เป็นในวงเล็บ2 คูณ 100บรรทัดแรกได้แล้วช่วยกันตอบก่อนถ้าใครเขียนทันแล้วตอบได้สามารถทำพร้อมกันได้หรือนักเรียนจะตอบคุณครูแพลวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือเขียนไปพร้อมกันบรรทัดที่2เราเปลี่ยนวงเล็บใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นในวงเล็บ2,425 คูณ 2ดังนั้นเราได้มาก่อนว่าในวงเล็บ2,425 คูณ 2และสุดท้ายต้องเขียนอะไรต่ออีกในบรรทัดนี้คะคูณ100นะคะเขียนคูณ100ด้วยก่อนบรรทัดที่3หาผลคูณพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนตอบคุณครูแพลวพร้อมกันก่อนหาผลคูณโดยการนำ2คูณคะ2คูณ5ได้เป็น10เราใส่0และทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ2ได้เป็น4ทดอีก1เป็น5ตอนนี้ให้ทุกคนตอบพร้อมกันนะคะต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ4ได้เป็น8เราใส่8และสุดท้ายนำ2คูณ2 2คูณ2ได้เป็น4เราใส่4นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณในวงเล็บคือ 4,850 แต่ยังไม่จบต้องเขียนอะไรต่อคะเขียนอะไรต่อด้วยคูณกับ100เพราะเรายังไม่ได้คูณนะคะอ่ะคราวนี้จะสังเกตว่าบรรทัดของนักเรียนอาจจะไม่พอนักเรียนสามารถเขียนต่อลงมาเท่ากับอีก1บรรทัดได้เลยนะคะอ่ะอีก1บรรทัดเรานำผลคูณที่ได้เมื่อกี้ไหนผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือจำนวนอะไรนะอ่านพร้อมกัน 4,850 มาเขียนก่อนแล้วทำอย่างไรดีคูณกับ100คูณกับ100ทำอย่างไรดีนะคูณกับ100เติม0ต่อท้าย2ตัวนะคะคุณครูแพลวเติม0ที่สีแตกต่างกันให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเราไม่นับ0ตัวเดิมของเรานะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านคำตอบข้อที่1พร้อมกันได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 485,000
0: นะคะดังนั้นในข้อที่1เราทำพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะได้จดลงไปในแบบฝึกหัดของเราแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่4ต่อในชั่วโมงได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะเราทำข้อที่2กับข้อที่4ต่อในชั่วโมงสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางก็ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะในข้อที่2กับข้อที่4ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ครูแพลวเดินดูส่วนใหญ่นักเรียนนะคะเสร็จข้อที่2กันแล้วยังเหลือข้อที่4ใช่ไม่ใช่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2ก่อนได้ไหมได้ไม่ได้คะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่4คุณครูแววจะฝากกลับไปทําเป็นการบ้านต่อกับการบ้านที่จะฝากนักเรียนนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทุกคนวาง

0: สอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งตัวตรงอ่ะเตรียมพร้อมกันในข้อที่2ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าคูณ400จำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นเท่าคูณของ100ข้อนี้400อันดับแรก400เขียนได้กี่แบบ2แบบไหนตอบพร้อมกันเขียนได้เป็นอะไรบ้าง4คูณ100หรือ100คูณ4เก่งมากๆเลยค่ะไหนมันทันแรกนักเรียนเขียนมาได้ว่าอย่างไรคูณอะไรในวงเล็บ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 4
1: คูณ
0: 1อันดับแรกนะคะนักเรียนพิจารณาแล้วเมื่อกี้พร้อมกันได้2แบบนักเรียนบอกว่านักเรียนนํา 21,329 มาเขียนก่อนคูณในวงเล็บนักเรียนเลือกเป็นอะไรนะอีก1รอบ
1: 4
0: คูณเราเลือกเป็น4คูณ100เพื่อให้4ของเราใกล้กับ 21,329 ดังนั้นคุณครูแพลวก็เลือกมาเป็น4คูณกับ100แต่ในบรรทัดที่2เราแค่จับกลุ่มใหม่เรานำอะไรมาคูณกันก่อนคะ 21,329 คูณ4ก่อนดังนั้นเรามานำวงเล็บมาใส่ใหม่คือการจัดกลุ่มใหม่แล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยการคูณกับ100ไหนหาผลคูณมาแล้วตอบพร้อมกันหน่อยผลคูณที่ได้ได้เป็นอะไรผลคูณในวงเล็บก่อนนะลูกไม่เอาผลคูณของคำตอบนะเอาใหม่อ่านใหม่อีก1รอบเราหาผลคูณในวงเล็บนะคะได้เป็นเท่าไหร่นะ 8,000 หรอ 8 อะไรเราได้มานะคะเป็น 85,316 ต้องเขียนอะไรต่อไหนบอกหน่อยคูณ100อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบของเรานะคะเป็นการหาผลคูณในวงเล็บหลังจากนั้นเรานำผลคูณที่ได้มาทำอย่างไรดีนำผลคูณที่ได้มาทำอย่างไรดีคูณกับ100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวดังนั้นเราจึงได้คำไหนนะคะมาอ้าวอ่านคำตอบของเราพร้อมกันในข้อที่2เราได้เป็น 8,531,600 ถูกต้องไหมไหนใครถูกต้องยกมือให้ดูหน่อยเก่งมากมากเลยค่ะเอามือลงได้เลยหากใครผิดบรรทัดไหนนักเรียนกลับไปทบทวนของตนเองได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นข้อที่4เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านจะเห็นได้ว่าวันนี้การคูณถ้าเป็นการคูณกับเท่าคูณของ100นักเรียนต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวนะ100ถ้าเป็น100เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวถ้าเป็น 1,000 ล่ะคะ3ตัวถ้าเป็น 10,000 ล่ะคะ4ตัวดังนั้นนะคะจากการเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรเอ่ยวางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทำข้อที่4เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับ100 200 300ไปเรื่อยๆหรือ900นะคะให้นักเรียนนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนหลังจากนั้นนักเรียนต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัววันนี้ถ้าเป็น100 2ตัวเราทำหลักการเดิมเลยและถ้าเป็น 1,000 ล่ะคะถ้าเป็น 1,000 ถ้าเป็น 1,000 2,000 3,000 หรือ 9,000 บ้างนักเรียนต้องนำอะไรคูณกันก่อนนำ1 2 3หรือ9คูณกันก่อนแล้วสุดท้ายต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวถ้าเป็น 1,000 เท่าคูณของ 1,000 1,000 ถ้าเป็นเท่าคูณของ 1,000 เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว3ตัวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเท่าคูณของ 10,000 นักเรียนถึงเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ4ตัวดังนั้นเดี๋ยวฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านต่อได้ไหมได้ในแบบฝึกหัดของเราคือแบบฝึกหัด 1.27 ยังเหลือในข้ออื่นนะคะเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานที่ 1.27 ที่เหลือให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับใบงานนี้เรายังเหลือในข้อที่อะไรบ้างคะข้ออะไรบ้างเอ่ยข้อที่3ข้ออะไรบ้างข้อที่5ข้ออะไรคะข้อที่6ดังนั้นนะคะในข้อที่3จนถึงข้อที่6ฝากกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะกลับไปแสดงคำตอบ

ตอบเป็นกันว่าในวันนี้ทำเพียงแค่ข้อ1ใหญ่อย่างเดียวข้อ2ใหญ่ด้านล่างไม่ต้องทำดีไหมดีไม่ดีถ้าดีนะคะนักเรียนทุกคนต้องกลับไปทำการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนมาอ่านบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันสำหรับครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะเราจะเรียนยากขึ้นแล้วดังนั้นในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปท่องสุคูณของตนเองด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนท่องสุคูณพลาดคำตอบของเราการคูณของเราก็จะพลาดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากเต็มแบบฝึกหัด 1.28 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะสำหรับนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกท่องสุคูณและอย่าลืมมาท่องสุคูณกับคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะนักเรียนหาเวลาว่างมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถไปฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTMInternational Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้ง

0: และน้ำตาล Fischer Tropf FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer Tropf เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ครับครู
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งที่3วันนี้นะคะคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้เด็กได้สังเกตด้วยนะในการสังเกตวิดิทัศน์ครั้งนี้นะคะขอให้เด็กดูให้ดีเลยว่าในวิดิทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์นั้นคืออะไรนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่แล้วก็เขาคืออะไรนะคะทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: อุ๊ยไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: เยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะสำหรับวิดีทัศน์ที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นวิดีทัศน์เรื่องสารคดีสั้นนะคะเรื่องการเจริญเติบโตของเห็ดนะคะผลิตโดยสาขาชีววิทยานะคะโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะซึ่งเผยแพร่นะคะในวันที่30พฤษภาคม2561นะคะก็ขอขอบคุณที่สร้างสรรค์วิดีทัศน์ดีๆให้เด็กได้เรียนรู้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กสังเกตเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคะ
1: สิ่งมีชีว
0: ิ
1: ต
0: ทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตล่ะเห็นเขามีการเจริญเติบโตเรารู้ได้อย่างไรคะว่าเขามีการเจริญเติบโตตอนเริ่มต้นเขาขนาดเป็นยังไงคะจากขนาดเล็กแล้วเป็นขนาดยังไงคะ
1: ใหญ
0: ่ขึ้นนั่นคือเขามีการเจริญเติบโตแล้วในวิทัศน์คืออะไรคะลูก

0: ใช่แล้วนะคะในวิดิทัศน์นี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเรารู้จากการเห็นเขามีการเจริญเติบโตแล้วในวิดิทัศน์นั้นก็คือเห็ดนั่นเองนะคะนอกจากเห็นว่าเขามีการเจริญเติบโตแล้วเห็นอะไรอีกบ้างคะเห็ดที่อยู่ในวิดิทัศน์เขาเคลื่อนที่ไปมาได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะเขาอยู่กับที่นะคะทีนี้เขาเกิดขึ้นมาโดยเขาเกิดมาจากตรงไหนคะเด็กๆ เขางอกออกมาจากตรงไหนที่ดูในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่อะไรนะคะปากถุงซึ่งภายในถุงก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นซากสิ่งมีชีวิตที่คนที่เขาปลูกเนี่ยเขาจัดใส่ไว้ในถุงนั่นเองนะคะทีนี้ภาพนี้บ้างให้ดูสิ่งที่อยู่บนผลไม้อะไรคะผลไม้แต่ละชนิดอย่างแรกเลมอนอย่างที่สองสตรอเบอรี่อย่างที่สามชมพู่บนผลไม้สามชนิดนี้มีอะไรอยู่คะก็คือรานั่นเองนะคะนอกจากราบนผลไม้เด็กๆเคยเห็นราที่อยู่บนที่ไหนอีกบ้างขนมปังถ้าเราซื้อขนมปังมาแล้วพบว่ามีราขึ้นจะทำยังไงต่อคะเด็กๆกินต่อได้เลยไหมต้องทำยังไงคะทิ้งแค่ส่วนที่ราขึ้นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าสมมติว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือผลไม้นะคะถ้ามีราขึ้นเราจะต้องทิ้งเลยเพราะว่าอะไรถ้ามีราขึ้นนั่นหมายความว่าเขาได้กระจายตัวไปทั่วทั้งอาหารชิ้นนั้นแล้วต่อให้เราตัดหรือว่าแบ่งส่วนที่ขึ้นราทิ้งไปส่วนอื่นที่เราเห็นว่ารายังไม่ขึ้นความจริงคือเขากระจายตัวทั่วหมดเลยถ้าเรากินเข้าไปเป็นยังไงคะก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยหรือท้องเสียได้นั่นเองนะคะเด็กๆคะจากภาพที่เราสังเกตถ้าเราจะจำแนกเห็ดแล้วก็ราเนี่ยเข้ากลุ่มโดยใช้เกณฑ์ที่เรากำหนดในชั่วโมงที่ผ่านมาคือเกณฑ์อะไรคะเราใช้เกณฑ์อะไรในคาบที่ผ่านมาการอะไรคะการเคลื่อนที่แล้วก็อีกเกณฑ์นึงใช่เหรอการเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารถ้าใช้เกณฑ์นี้หนูคิดว่าจะจำแนกเห็ดกับราได้หรือไม่เพราะเห็ดใดถ้าจะจัดเข้ากลุ่มโดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่คิดว่าจัดได้ไหมคะอันไหนใครคิดว่าจัดไม่ได้ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าจัดได้หรือไม่เอามือลงไหนใครคิดว่าจัดได้ทีนี้ถ้าใช้เกณฑ์การสร้างอาหารล่ะคะคิดว่าจะจัดเห็ดและราเข้ากลุ่มได้ไหมคะไหนใครคิดว่าได้ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไหนใครคิดว่าใช้เกณฑ์การสร้างอาหารก็จัดเข้ากลุ่มไม่ได้ยกมือส่วนใหญ่คิดเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะที่เด็กคิดว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงคิดว่าไม่ได้คะลูกเพราะว่าอะไรคะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่มีข้อมูล
0: ตอนนี้เรารู้ข้อมูลของเห็ดและราแค่บางส่วนนะคะเราจะต้องทำความรู้จักเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอก่อนแล้วค่อยจัดเขาเข้ากลุ่มนั่นเองนะคะเด็กๆคะกิจกรรมวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อด้วยกันข้อแรกนี้เราจะต้องอธิบายผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เราจะใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ร่วมกันนะคะทีนี้ข้อที่2เนี่ยต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นเขาแสดงความคิดเห็นโดยที่มีหลักฐานประกอบเนี่ยเราจะต้องยอมรับฟังเขาให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็น2ข้อนี้ทำได้มั้ยทำได้มั้ยคะเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีทำวันนี้นะคะจะอยู่ที่ข้อที่5เด็กๆคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเด็กต้นทางด้วยอ่านวิธีทำข้อ5ให้พร้อมเพรียงกันพร้อมไหมคะพร้อมนะ1 2 3เริ่ม

0: รงนี้อ่านว่าคล้อยตามนะคะทุกคนออกเสียงคล้อยตาม
1: คล้อยตาม
0: เด็กๆขาจากที่อ่านมาเมื่อสักครู่สิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไรคะ
1: เห็ดรา
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็ดและรานะคะหลังจากอ่านเสร็จเราต้องทำอะไรคะวิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิต2 อย่างนี้นะคะเห็ดกับรานี้ควรจะอยู่ในกลุ่มใดนั่นเองนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เกณฑ์ในข้อ4เกณฑ์ในข้อ4คือเกณฑ์อะไรคะในข้อ4คือชั่วโมงที่ผ่านมาเราใช้เกณฑ์อะไรการอะไรคะ
1: การ
0: เคลื่อนที่กับการสร้างอาหารนะคะทีนี้พอเราแบ่งเสร็จเราจะต้องมีเหตุผลและหลักฐานประกอบด้วยนะว่าทำไมถึงจัดเหตุไว้กลุ่มนี้เหตุผลคืออะไรเวลาที่หนูจัดเสร็จหนูจะต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะข้อนี้ใครงงปรบมือหนึ่งครั้งงงว่าไม่ได้งงใครเข้าใจปรบมือหนึ่งครั้งเยี่ยมมากทีนี้มาดูต่อข้อที่6นะคะข้อที่6อ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะให้ทำอะไรในข้อ6พร้อมไหมคะพร้อมนะคะข้อที่6 1 2 3เริ่ม

0: ข้อนี้ต้องอภิปรายกันนะคะแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะเกณฑ์ที่ใช้ว่าถ้าเราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตเราจะใช้เกณฑ์ไหนนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายให้บันทึกผลด้วยนะคะทีนี้เรารู้วิธีทำแล้วเด็กๆขาใบความรู้ของเรานะคะทุกคนเปิดดูซิเจอไหมหน้าที่38เจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูเลยใบความรู้ของเราอยู่ที่หน้า38เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการอ่านใบความรู้หน้า38นะคะบริเวณของด้านบนนะลูกนะในช่วงที่อ่านใบความรู้นี้ขอให้เด็กๆจับประเด็นให้ได้4ประเด็นนะคะคือเห็ดอย่างที่1 นะคะเห็ดเขามีลักษณะอย่างไรอย่างที่2เห็ดเขามีโทษและประโยชน์อย่างไรอย่างที่3คือราเขามีลักษณะอย่างไรและอย่างที่4คือรามีโทษและประโยชน์อย่างไรนะคะให้อ่านจับประเด็นแล้วเดี๋ยวจะมีการตอบคำถามแบบแจกสติกเกอร์ด้วยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านจับประเด็นให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมตอบคำถามกันพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

0: านไหนใครอ่านจบแล้วยกมือเยี่ยมมากเลยส่วนใหญ่อ่านจบแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนวางมือสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งถ้าไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงนะคะเด็กๆคะจากที่เราได้อ่านไปสักครู่นะคะคุณครูมีคำถามมาตรวจสอบการจับประเด็นของเด็กๆด้วยนะคะเรามาดูที่คำถามแรกกันเลยเตรียมตัวนะเดี๋ยวคุณครูถามเสร็จเด็กๆอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ก่อนแล้วค่อยตอบนะคะคำถามแรกถามว่าเห็ดและปลามีลักษณะอย่างไรบ้างเตรียมตัวนะคะเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามนี้คือเลขที่19ค่ะยืนเลยค่ะมิมี่นะคะมิมี่ถือไมค์ตอบได้เลยเห็ดและรามีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะลูกบอกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การเจริญเติบโตแล้วก็การกินอาหารค่ะเอาการเคลื่อนที่ก่อนเห็ดกับรามีการเคลื่อนที่เป็นยังไงเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทีนี้การเจริญเติบโตแล้วลูกเห็ดกับรามีการเจริญเติบโตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีนะคะแล้วการกินอาหารแล้วลูกเข้าสร้างอาหารเองหรือว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่น
1: กิน
0: ที่หนูเจออ่านเจอมา
1: ชีวิตอื่นค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: กินสิ่งมีชีวิตอื่น
0: กินสิ่งมีชีวิตอื่นโดยเขากินผ่านการทำอย่างไรคะลูกเขากินโดยตรงเลยหรือว่าเขาย่อยก่อนที่เราอ่านมา
1: ย่อยก่อนค่ะ
0: เขาย่อยอะไรคะ
1: ย่อยอาหาร
0: ย่อยสร้างอะไรอ่านดีๆย่อยอะไรเขามีการกินโดยการย่อยอะไรคะ
1: ย่อยสร้างสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: เยี่ยมมากทุกคนปรบมือให้มิมี่ด้วยค่ะมิมี่รับสติกเกอร์1ดวงนะคะมิมี่ติดเองนะคะนั่งลงติดได้เลยค่ะเด็กๆคะคำถามข้อนี้นะคะเราจะบอกเกี่ยวกับลักษณะของเห็ดและรานั่นเองนะคะคือเห็ดและราเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ได้ด้วยนะคะซึ่งเห็ดและราเนี่ยจะเคลื่อนที่ไม่ได้เขาอยู่กับที่นะเขาเปลี่ยนตำแหน่งไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแต่ว่าเขาไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแล้วเขาได้รับสารอาหารจากวิธีการใดคะเด็กๆเมื่อกี้ที่มิมี่ตอบไม่ฟังใช่แล้วเขาจะย่อยซากสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นที่เราเห็นเมื่อสักครู่ผลไม้เคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนใช่ไหมคะนี่พอราไปขึ้นปุ๊บเขาก็จะย่อยผลไม้แล้วก็เอาสารอาหารนั้นไปใช้เห็ดเหมือนกันเห็ดที่เราเห็นในวิดิทัศน์เขาก็จะย่อยซากที่อยู่ในถุงซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถุงแล้วก็เอาสารอาหารไปใช้หนูเคยเห็นเห็ดขึ้นที่ไหนบ้าง

0: ขอนไม้ใช่ไหมขอนไม้คือต้นไม้ที่ตายไปแล้วเขาก็จะย่อยขอนไม้แล้วก็เอาสารอาหารไปใช้นั่นเองนี่คือลักษณะของเห็ดและรามาดูที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ถามว่าเห็ดมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรหาคำตอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเห็ดและเห็ดมีประโยชน์และโทษอย่างไรหาคำตอบเลยค่ะเตรียมพร้อมนะคะเลขที่16ค่ะยืนเลยเลขที่16ถือไมค์ตอบได้เลยค่ะปนัดดาเห็ดมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรบ้างเอาประโยชน์ก่อนค่ะประโยชน์เขามีประโยชน์ยังไงคะเห็ดใช้ทำอะไรได้
1: ใช้ทำอาหารได้ค
0: ่ะใช้ทำอาหารได้แล้วโทษล่ะคะ
1: บางชนิดก็มีโทษที่แตกต่างกันบางชนิดมี
0: ถ้าเราไปเจอเห็ดที่เราไม่รู้จักในป่าแล้วเราไปกินถ้าสมมุติว่าเป็นเห็ดที่แบบว่ามีสีสันสดใสเลยมันอาจจะมีอะไรได้คะ
1: มีพิษค่ะ
0: นั่นแหละคือโทษของเห็ดคือเห็ดบางชนิดรับประทานได้อันนั้นคือประโยชน์แต่เห็ดบางชนิดรับประทานแล้วอาจจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรืออันตรายต่อร่างกายได้นะคะอันนั้นคือโทษของเห็ดขอบคุณม่อนแจ่มมากค่ะที่นี้เตรียมตัวนะข้อต่อไปนะข้อนี้นะคะเราเฉลยไปแล้วนะบางชนิดรับประทานได้บางชนิดมีพิษข้อต่อไปคือรามีประโยชน์อย่างไรและมีโทษอย่างไรเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะเบลเล่เรื่องหนึ่งเลขที่ค่ะเลขที่อะไรดีเลขที่หนึ่งค่ะกล้ายืนเลยรามีประโยชน์และมีโทษอย่างไรคะกล้าเพื่อนๆฟังนะคะเชิญค่ะก้า
2: บางชนิดทำอาหารได้ครับ
0: บางชนิดเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำอะไรรา
2: ซีอิ๊ว
0: แล้วทีนี้มีประโยชน์แล้วมีโทษไหมคะมีโทษยังไงบ้างคะ
2: เกิดโรคอาหารเน่าเสียครับ
0: ทำให้อาหารเน่าเสียได้ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนะบางชนิดนะคะเอาไปใช้ทำเครื่องปรุงอย่างเช่นซีอิ๊วเต้าเจี้ยวรวมถึงทำยาด้วยนะราบางชนิดเราจะสามารถนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะส่วนโทษทำให้อาหารเป็นยังไงคะเด็กๆเน่าเสียก็เดินมารับสติกเกอร์เลยครับ1ดวงครับเด็กๆคะทีนี้มาดูต่อเรารู้จักลักษณะของเห็ดกับราไปแล้วทีนี้เราจะจัดเขาอยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามเกณฑ์ในชั่วโมงที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะคะตอนนี้อย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวคุณครูจะให้ลองคุยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะว่าเห็ดกับราควรจะจัดอยู่ในกลุ่มแล้วก็เน้นย้ำให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนหน้าที่ของเด็กๆทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางในช่วงนี้จะต้องทำอะไรพร้อมฟังยังพร้อมฟังแล้วเงียบนะคะหน้าที่ของเด็กๆคือเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเห็ดและราจะจัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะเพราะเหตุใดถึงจัดไว้ในกลุ่มนั้นนะคะเราจะใช้เกณฑ์ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเรากำหนดเกณฑ์อะไรไว้เราใช้เกณฑ์นั้นแล้วดูซิว่าเขาจัดเข้ากลุ่มนั้นๆได้ไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่เราตัดสินใจจัดเขาเข้ากลุ่มเราต้องมีเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงจัดเขาเข้ากลุ่มนั้นนะคะทีนี้ก็บันทึกผลในส่วนของการบันทึกผลให้บันทึกด้านล่างของหน้า38นะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องว่าจัดกลุ่มได้หรือจัดกลุ่มไม่ได้แล้วก็เขียนเหตุผลมาแต่ก่อนที่หนูจะบันทึกตรงนี้ต้องคุยกันก่อนนะคุยกันในกลุ่มก่อนนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มคุยกันได้เลยค่ะ

ให้เวลาอีก1นาทีค่ะทุกกลุ่มต้องเสร็จให้เวลาอีก1นาทีค่ะเร่งมืออีก1นาทีนะ

0: โอเคตอนนี้หมดเวลาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเอาไหมถ้าไม่มีคำว่าปรบไม่ต้องปรบแบบมีเสียงปรบมือ1ครั้ง1ครั้งอ่ะรอบสุดท้ายนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเยี่ยมมากค่ะอ่ะเด็กๆคะทีนี้คุณครูจะขอฟังนะคะตัวแทนนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนไว้คุณครูจะสุ่มบางกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ได้ผลว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเลือกตัวแทนมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องนะคะอ่ะพร้อมแล้วขอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่5 1คนค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะไหนใครจะเป็นตัวแทนวันนี้มาลี่เชิญด้านหน้าถือหนังสือมาด้วยเอาตามความคิดเห็นของกลุ่มเราที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าคุยกันไว้ว่าอย่างไรสวัสดีค่ะแล้วก็แนะนำตัวด้วยชื่อเล่นก่อนเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ชื่อมาลีค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดกลุ่มไม่ได้เนื่องจากเหตุกับราสร้างอาหารไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกี่กลุ่มคะ
1: 2กลุ่ม
0: คือกลุ่มอะไรบ้างคะ
1: เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได
0: ้เคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้ทีนี้ถ้าดูแค่การเคลื่อนที่เหตุกับราเคลื่อนที่ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าเอาดูแค่การเคลื่อนที่เขาจะอยู่กลุ่มอะไรคะ
1: เคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ
0: กลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้นะถ้าดูแค่การเคลื่อนที่ทีนี้ที่หนูบอกว่าจัดกลุ่มไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เราดูกี่ลักษณะ
1: 2ค่ะ
0: ถ้าดู2ลักษณะนี้คือเขาจะไม่สามารถเข้ากลุ่มใดได้ใช่ไหมคะ ขอบคุณความเห็นของกลุ่ม5มากค่ะเดี๋ยวมารีรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะทีนี้ขอฟังอีกสัก1กลุ่มขอฟังอีกสัก1กลุ่มกลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะไหนใครจะเป็นตัวแทนวันนี้มิมี่ก็ได้ค่ะมิมี่เชิญด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนๆฟังนะว่ากลุ่ม3คิดอย่างไรเชิญค่ะจัดกลุ่มได้หรือไม่ได้คะ
1: จัดกลุ่มไม่ได้ค่ะ
0: จัดกลุ่มไม่ได้เพราะเหตุใดถึงคิดว่าจัดไม่ได้คะลูก
1: เพราะราและเหตุเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วเราใช้เกณฑ์อะไรคะมิมี
1: ่การเคลื่อนที่ค่ะ
0: การเคลื่อนที่ใช่ไหมคะการเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้ทีนี้เห็ดกับราเคลื่อนที่ได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะดังนั้นสามารถจัดกลุ่มได้นะถ้าเราดูแค่การเคลื่อนที่อย่างเดียวคือเขาจะอยู่กลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะขอบคุณมิมี่มากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบมีใครที่มีความคิดเห็นต่างจาก2กลุ่มนี้ไหมมีไหมคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลไปพร้อมๆกันเลยว่าสรุปแล้วเห็ดกับราจัดเข้ากลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดิมได้หรือไม่ได้นะคะเด็กๆคะก่อนอื่นเห็ดกับราเด็กๆคิดว่าเห็ดกับราอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากล้วยแล้วก็ข้าวได้หรือไม่เพราะเหตุใดไหนใครคิดว่าเห็ดกับราอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากล้วยแล้วก็ข้าวได้ยกมือใครคิดว่าไม่ได้ยกมือเอามือลงขอฟังเหตุผลนิดนึงทำไมถึงคิดว่าอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากล้วยและข้าวไม่ได้ใครจะตอบเอ่ยเบลเล่เชิญครับทำไมถึงอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากับข้าวกับกล้วยไม่ได้เชิญครับ
2: เห็ดไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชเพราะเห็ดสร้างอาหารเองไม่ได้ครับ
0: ขอบคุณเบลเล่มากเบลเล่บอกว่าเขาไม่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะเขาสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะชะบากล้วยแล้วก็ข้าวเขามีลักษณะร่วมกันคือเขาสร้างอาหารเป็นยังไงคะชะบากล้วยแล้วก็ข้าวสร้างอาหารได้ไหม
3: ได
0: ้แต่เห็ดกับราสร้างอาหารได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เขาก็เลยจัดอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆคะถ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืชเขาต้องมีลักษณะอย่างไรคะ
3: สร้างอาหารเองได้
0: การเคลื่อนที่ล่ะ
3: เคล
0: ื

0: ลื่อนที่ไม่ได้นะคะทีนี้มาดูถ้าเขาอยู่กลุ่มพืชไม่ได้เขาจะอยู่กลุ่มสัตว์ได้หรือเปล่าเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกับมนุษย์ปลาหางนกยูงไก่สิงโตช้างกิ้งก่าอุรังอุตังที่จัดเป็นสัตว์เขาจะอยู่กลุ่มนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมไม่ได้ล่ะลูกใครจะตอบทำไมถึงไม่ได้เชิญค่ะ
2: เพราะว่าเห็ดและลาเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าเป็นกลุ่มสัตว์เขาจะต้องเป็นยังไงคะ
2: เคลื่อนที่ได้ค่ะ
0: เคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าเห็ดกับราเขาเคลื่อนที่ไม่ได้ก็เลยอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้นั่นเองขอบคุณมาลิมากค่ะจากที่มาลิกับเบนเล่ตอบมามาชู้เพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะ
1: เห
0: ็นด้วยนะถ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์เขาจะต้องสร้างอาหารได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เคลื่อนที่ได้นะคะทีนี้อยู่กลุ่มพืชก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสัตว์ก็ไม่ได้เราจะจัดเห็ดกับราไว้กลุ่มไหนล่ะคะทีนี้อยู่กลุ่มพืชก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสัตว์ก็ไม่ได้ลักษณะไม่เหมือนกลุ่มพืชลักษณะไม่เหมือนกลุ่มสัตว์เราจะเอาไว้กลุ่มไหนดีคะเอาไว้กลุ่มไหนดีเราจำกัดว่าจำเป็นต้องมีแค่2กลุ่มไหมดังนั้นเราจะทำยังไงดีคะใช่แล้วเราจะต้องแยกออกมาอีกกลุ่มนึงเลยนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนทั้งพืชไม่เหมือนทั้งสัตว์ดังนั้นก็อยู่อีกกลุ่มนึงไปเลยค่ะไม่ต้องอยู่รวมกับพืชไม่อยู่รวมกับสัตว์นะคะทีนี้เด็กๆคะการที่เราจัดเห็ดแยกออกมาอีกกลุ่มนึงแบบเมื่อสักครู่นี้เราใช้ลักษณะอะไรเป็นเกณฑ์บ้างใช้กี่ลักษณะ2ลักษณะลักษณะอะไรเป็นเกณฑ์บ้างคะ
1: การสร้างอาหาร
0: การเคลื่อนที่และสร้างอาหารใช้2ลักษณะร่วมกันนะถึงจะจัดเห็ดแยกออกไปอีกกลุ่มนึงนะคะแต่ถ้าใช้การเคลื่อนที่อย่างเดียวเขาก็อาจจะเข้ากลุ่มได้หรือถ้าใช้การสร้างอาหารอย่างเดียวก็อาจจะเข้ากลุ่มได้เช่นกันนะคะทีนี้เด็กๆคะเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะใช้ลักษณะ2ลักษณะคือการเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารนะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กได้บันทึกผลนะก่อนที่จะไปบันทึกผลอันนี้คือภาพสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราได้สังเกตแล้วก็จำแนกไปในคาบที่ผ่านมานะคะเราจำแนกได้กี่กลุ่มคะ
1: 2
0: กลุ่มนะครั้งที่แล้วกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่1นะปึ๊บส่วนอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มพืชส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มสัตว์อันนี้คือ2กลุ่มที่เราจำแนกครั้งที่แล้วแล้ววันนี้ที่เราจำแนกเพิ่มขึ้นมาอีก1กลุ่มเราจะให้เขาชื่อว่ากลุ่มอะไรเห็ดกับราจะให้ชื่อว่ากลุ่มอะไรคะเขาเป็นพืชไหมไม่ใช่เขาเป็นสัตว์มั้ยคะดังนั้นเราจะให้ชื่อว่าเป็นกลุ่มอะไรคะไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นั่นเองนะคะคือเป็นพวกของเห็ดกับราทีนี้กลุ่มพืชมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สร้างอาหารได้และ
1: เคลื่อนที
0: ่ไม่ได้กลุ่มสัตว์
1: สร้างอาหารได้เคลื่อนที่ได
0: ้ส่วนกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเคลื่อนที่ไม่ได้สร้างอาหารก็ไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้คือผลการจำแนกถ้าเราใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารทีนี้จะให้บันทึกผลการจำแนกนี้ลงไปในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูที่หน้า39ค่ะทุกคนเจอไหมคะเมื่อกี้นี้เราทราบแล้วว่าเราจำแนกได้อย่างไรนะคะเราบันทึกลงไปในหน้า39เลยอันดับแรกด้านบนสุดให้เขียนก่อนว่าเกณฑ์ที่ใช้วันนี้คือใช้เกณฑ์อะไรคะการเคลื่อนที่กับการ
1: สร้างอาหาร
0: สร้างอาหารใช้2ลักษณะนะตรงเกณฑ์แล้วแบ่งได้กี่กลุ่มคะเมื่อสักครู่3กลุ่มเด็กๆก็เขียนกลุ่มที่1จะมีสิ่งมีชีวิตไหนบ้างแล้วก็ลักษณะให้บอกว่าเขาเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้สร้างอาหารได้หรือไม่ได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำส่วนนี้นะคะข้อที่5ในหน้า39ถ้าพร้อมแล้วลงมือบันทึกผลได้เลยค่ะ

0: ไหมใครเสร็จแล้วยกมืออ่าตอนนี้นะคะหมดเวลาเดี๋ยวเด็กๆวางมือนะคะคนที่ไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำต่อเป็นการบ้านมีใครยังไม่วางมือเอ่ยตอนนี้วางดินสอก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของการสรุปผลนะเด็กๆคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาเด็กๆเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตเราใช้เกณฑ์อะไรคะวันนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารเราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้กี่กลุ่มคะ3กลุ่มกลุ่มที่1ลักษณะเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ได้กับสร้างอาหารไม่ได้พวกที่เคลื่อนที่ได้กับสร้างแต่สร้างอาหารได้อันนี้เรียกกลุ่มอะไรกลุ่มสัตว์กลุ่มที่2ล่ะกลุ่มที่2ลักษณะเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่สร้างอาหารได้อันนี้กลุ่มอะไรกลุ่มพืชและอีกกลุ่มนึงค่ะลักษณะเป็นยังไงคะอันนี้เรียกว่ากลุ่มอะไร
1: ไม่ใช่สัตว์
0: เยี่ยมมากเลยนะคะเราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้3กลุ่มคือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะถ้าเราใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและก็การเคลื่อนที่ทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปบันทึกต่อเป็นการบ้านนะในส่วนของหน้า39ทุกคนเปิดไปที่หน้า42ค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า42เลยวันนี้เราจะประเมินตนเอง2ข้อด้วยกันคือข้อที่3กับข้อที่4ข้อที่3เป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถ้าเพื่อนพูดมีเหตุผลและเรารับฟังทุกครั้งเลยใส่ระดับดีได้เลยแต่ถ้าเพื่อนพูดมีเหตุผลและเรารับฟังแค่บางครั้งบางครั้งก็ไม่ฟังเพื่อนใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเพื่อนเลยเพื่อนพูดยังไงก็ไม่ฟังใส่ระดับปรับปรุงนะคะประเมินตนเองเลยข้อที่3ต่อไปดูข้อที่4นะคะการพูดเจรจาโน้มน้าวด้วยข้อมูลและเหตุผลตอนที่เราอภิปรายกันในกลุ่มกับเพื่อนถ้าเด็กๆบอกเหตุผลให้เพื่อนฟังทุกครั้งเลยใส่ระดับดีนะคะบอกเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้ให้เหตุผลที่สอดคล้องเหตุผลที่ให้เนี่ยเป็นอย่างนึงนะคะข้อความที่พูดเป็นอีกอย่างนึงก็อยู่ระดับพอใช้แต่ถ้าหนูตอนคุยกันไม่ได้บอกเหตุผลเลยก็คืออยู่ที่ระดับปรับปรุงนั่นเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพิจารณาสิ่งที่ตนเองทำที่ผ่านมาแล้วก็ประเมินตนเองเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะอยู่ในเรื่องของเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรครั้งที่4นะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือใบงานเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้า40นะคะแล้วก็เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลนะคะหรือบทความลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากสามารถหาเครื่องมือในการสืบค้นได้ในชั่วโมงต่อไปรบกวนเตรียมมาให้นักเรียนด้วยนะคะแต่หากไม่สามารถหาได้สามารถปริ้นบทความนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้ศึกษาได้นะคะและก็ในส่วนของคำถามหลังทำกิจกรรมและแบบประเมินด้วยนะคะเตรียมด้วยในครั้งถัดไปคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองส่วนนักเรียนนะคะวันนี้ฝากกลับไปทำหน้า39ให้เสร็จนะการบ้าน1อย่างอย่างที่2คือไปคิดมาว่าถ้าจะให้ศึกษาสิ่งมีชีวิต1อย่างเด็กๆสนใจศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะคะเลือกมา1อย่างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกับครูตาได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณพระคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคุณครูก็ได้บอกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากการอ่านจับใจความเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะครับแต่วันนี้เราจะนำสิ่งที่เราได้จากการอ่านมาสรุปเป็นความรู้นะซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องฝึกการเขียนแผนภาพคงเรื่องนั่นเองตอนนี้ดูที่กระดานหัวข้อของเราคือเรื่องอะไรลูก
1: การเขียนแผนภาพคงเรื่อง
2: ดีมากการเขียนแผนภาพคงเรื่องคุณครูถามนิดนึงว่าเคยเขียนกันแล้วหรือยังเคยแล้วใช่ไหมยังจำได้อยู่ไหมแผนภาพคงเรื่องมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้ายังจำได้เดี๋ยวเตรียมตอบคำถามให้คุณครูด้วยนะทีนี้เด็กๆปลายทางครับวันนี้ชั่วโมงนี้กิจกรรมแรกที่เราจะปฏิบัติกันทุกๆวันก็คืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช้ให้ถูก
2: คำไทยใช้ให้ถูกวันนี้พร้อมหรือยังว่าคำที่คุณครูจะเสนอคือคำว่าอะไรนะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์หรือยังพร้อมแล้วเตรียมแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะอ้าวคำนี้คือคำว่ากาลเทศะเขียนยังไงเอ่ยกาลเทศะดูสิสีแดงหรือสีเขียวเอาให้คิดก่อนมีหลายคนยิ้มแล้วน่าจะตอบถูกแล้วอดิศรยิ้มแล้วคิดออกยังว่าตอบอะไรพร้อมนะ1 2 3สีสีอะไรเอ่ยสีเขียวคนไหนตอบสีแดงใครตอบสีแดงตอบสีแดงเพราะอะไรลูกเพราะอะไรถึงตอบสีแดงเราคิดว่ามีสระอะใช่ไหมที่อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่ากาลเทศะนะจริงๆแล้วคำนี้เป็นการรวมเอาคำสองคำมาผสมกันคือคำว่ากาลและคำว่าเทศะแต่พอเวลาเอามารวมกันสมาดกันแล้วเนี่ยต้องออกเสียงอะตรงกลางคำแต่จะไม่มีสระอะนะคำว่ากาลเทศะแปลว่าอะไรดูซิความหมายแปลว่าอะไรเอ่ย
1: ความควรไม่ควร
2: ความควรไม่ควรซึ่งหมายถึงอะไรลูกความควรไม่ควรหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายไปร่วมงานไว้อาลัยผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยเราควรจะแต่งกายสีอะไร
1: ส
2: ีดำหรือสีขาวใช่ไหมเราแต่งตัวสีฉูดฉาดแบบนี้เรียกว่าควรหรือไม่ควร
1: ไม
2: ่ควรนั่นแปลว่าแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะไปวัดไปทำบุญนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงสั้นๆได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะเข้าใจความหมายแล้วใช่ไหม

0: ถ้าเข้าใจแล้วจำคำที่ถูกต้องไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาต่อความรู้กันดีกว่านะจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆอ่านหนังสือไปหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรลูกเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะออมไว้กำไรชีวิตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรการอะไรลูกการออมเงินใช่ไหมเด็กๆได้อ่านจับใจความไปแล้วตอนนี้ทำการบ้านมาให้คุณครูหรือยังทำมาแล้วนะไหนลองเปิดดูซิเด็กๆปลายทางไหนลองเปิดการบ้านใบงานที่8ให้คุณครูดูหน่อยว่าเขียนมาเรียบร้อยหรือยังเอ่ยดูนะในใบงานที่8มีคำถามทั้งหมด4ข้อนะลูกข้อแรกถามว่าอ้อมมีวิธีการบริหารจัดการเศษสตางค์ที่สะสมไว้อย่างไรให้สามารถแลกเป็นธนบัตรได้นักเรียนตอบว่ายังไงบ้างลูกจากบทที่เราอ่านมาเนี่ยอ้อมเขามี3วิธีการใช่ไหมในใครอยากจะตอบอยากจะเฉลยข้อนี้ร่วมกับคุณครูวิธีการแรกเขาทำยังไงถือไมค์เลยลูกใครอยากจะตอบเด็กๆปลายทางด้วยนะช่วยกันคิดช่วยกันอธิบายนะลูกกลุ่มไหนอยากจะอธิบายเร็วมีไหมวิธีการแรกที่อ้อมทำทางเขาทำยังไงลูกเขาทำยังไงเอ่ยเขาเอาเศษสตางค์ที่ได้เนี่ยให้ใครถือไมค์เลยกลุ่มที่5เอาให้ใครลูกส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วโอเควิธีการแรกก่อนนะอ้อมให้ใคร
1: อ้อมให้คุณพ่อจ่ายค่าทางด่วนค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกคนไหนเขียนถูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะวิธีที่2อ้อมเอาเงินเหรียญสตางค์ที่ใส่ในถุงเนี่ยให้ใครลูกวิธีที่2ตอบมะลิตอบว่า
2: ซื้อของเอาเงินสตางค์เนี่ยนับให้แม่ไปซื้อของที่ห้างค่ะ
0: ดีมากถูกต้องวิธีแรกคือเอาเงินให้พ่อไปจ่ายค่าทางด่วนแล้วพ่อก็ทอนเป็นธนบัตรกลับมาไม่ใช่ทอนสิแลกเป็นธนบัตรให้ใช่ไหมวิธีที่2คือเอาให้แม่นะแม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแม่ก็ให้เป็นธนบัตรกลับมาวิธีที่3ก็คือวิธีที่3ทำยังไงลูกวิธีที่3ให้ใครเอาเหรียญไปให้ใครให้คะให้น้าน้อยใช่ไหมซึ่งน้าน้อยก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารแล้วก็น้าน้อยก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้โดยที่เอาธนบัตรที่แลกมาแล้วก็เอาเหรียญอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ไปฝากธนาคารให้นี่คือ3วิธีการที่อ้อมเขาได้บริหารจัดการเศษสตางค์ที่ทุกคนคิดว่าไม่มีค่าแล้วจริงๆแล้วก็มีค่าอยู่ใช่ไหมสามารถเอาสิ่งที่ทุกคนมองข้ามเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะนี่คือ3วิธีข้อที่1ผ่านไปนะตอบถูกกันไหมถูกไหมลูกถูกนะเด็กๆปลายทางเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับข้อที่2นักเรียนตั้งเป้าหมายการออมเงินตนเองอย่างไรอันนี้คุณครูอยากจะฟังจังเลยว่าใครมีเป้าหมายที่น่าสนใจบ้างใครอยากจะนำเสนอมีไหมให้กลุ่มละ1คนดีกว่าตัวแทนกลุ่มที่2มีคนมากระซิบคุณครูบอกว่าหนูเขียนหนูออมเงินได้แล้วอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมลูกไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยเร็วส่งไมให้เพื่อนหน่อยพัฒนาอยากจะนำเสนอเชิญ
2: ตอนนี้หนูออมเงินได้200บาทแล้วค่ะ
0: ได้200บาทแล้วหนูมีเป้าหมายว่าจะเอาไปทำอะไรลูก
2: ซื้อนกแก้วค่ะ
0: ซื้อนกแก้วเอาไปทำอะไรนกแก้วเลี้ยงเหรอใช่ไหมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วนกแก้วราคาเท่าไหร่
2: 2,000ค่ะ
0: 2,000 โอ้โหแล้วซื้อลกแก้ว 2,000 ต้องซื้ออาหารให้ด้วยไหมเนี่ยได้ไม่เป็นไรลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีไหมลูกดีเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อนเขามีเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายในการออมเงินแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราจะมีเป้าหมายมีแพชชั่นในการที่จะออมอย่างไรเนาะแล้วเราก็ทำตามเป้าของเราอ่ะกลุ่มที่4ใครอยากจะนำเสนอส่งไมค์มากลุ่มที่4หน่อยให้อดิศรอดิศรยกมือดีมากอดิศรลองเล่าให้เพื่อนๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางฟังว่าเราตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงและจะเอาไปทำอะไร
3: ตั้งเป้า
0: ถือไมค์ใกล้ๆเลยลูก
3: ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บ ตังค์ซื้อ iPad ครับ
0: ซื้อ iPad

0: ตอนนี้ได้กี่บาทแล้ว
1: 90,000 กว่าแล้วครับ
0: ฮะ 90,000 กว่าโอ้โหได้ iPad กี่เครื่องเนี่ย 90,000 กว่าได้กี่เครื่องลูก3 4เครื่องเลยนะกับ iPad 90,000 กว่าโอเคอ่ะดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหสุดยอดเด็กห้องนี้รวยมากเลยอ่ะกลุ่มที่5ใครเอ่ยครูอยากฟังกฎชเมธได้ไหมอ่ะกฎชเมธส่งไมค์ไปที่กฎชเมธเร็วครูอยากจะรู้ว่ากฎชเมธเนี่ยเก็บเงินมาได้กี่บาทแล้วเชิญเลยครับ
1: ออมไว
0: ้
1: เพื่อซื้อ iPad เหมือนกันครับ
0: ซื้อ iPad เหมือนกันตอนนี้ได้เริ่มออมหรือยัง
1: ออมแล้วครับ
0: ออมแล้วใกล้ถึงเป้าหมายหรือยังใกล้หรือยัง
1: ใกล้แล้ว
0: iPad เครื่องละเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่ลูกกี่หมื่นมันมีหลายราคาใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคดีมากขอเสียงปรบมือให้กฎชเมธหน่อยกลุ่มที่3ใครกลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญถือไมค์เลยลูกใครก็ได้1คนที่เขียนมาหนูอ่านในใบงานตัวเองก็ได้กลุ่มที่3พร้อมไหมให้กลุ่มที่1ก่อนก็ได้ลูกให้กลุ่มที่1มาเชิญกลุ่มที่1ยืนขึ้นเลยลูกแล้วก็ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเราออมเงินเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันนะเราไม่ดูที่จำนวนเงินเนาะจริงๆไม่ต้องบอกจำนวนเงินก็ได้บอกแค่ว่าเราตั้งเป้าหมายอย่างไรแล้วเราใกล้จะถึงเป้าหมายหรือยังประมาณนั้น
1: หนูออมเงินไว้เพื่อนำไปเรียนต่อค
0: ่
1: ะ
0: นำไปเรียนต่อใช่ไหมก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆกลุ่มที่3เชิญกลุ่มที่3นัทเพิร์ทใช่ไหมเพิร์ทเชิญครับ
1: ผมมีเงินอยู่ 6,000 บาทครับเป้าหมายของผมก็คือต้องซื้อโทรศัพท์ให้ได้ครับ
0: อ๋อโอเคดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเราจะเห็นว่าแต่ละคนในห้องนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเนาะบางคนมีเงินมากเงินน้อยแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราให้คุณค่าที่จำนวนเงินไหมลูกไม่ให้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เรียนบทนี้ไปแล้วเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆรู้จักการออมเงินนะรู้จักการบริหารจัดการเงินรู้จักการตั้งเป้าหมายการใช้เงินเนาะที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้เงินมาเราจะเอาไปใช้จ่ายอะไรมันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้ใช่ไหมทีนี้ข้อคิดที่ได้คืออะไรลูกข้อที่3ข้อคิดที่ได้ได้ข้อคิดเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้อันแรกเลยก็คือการรู้จักประหยัดอดออมใช่ไหมอันที่2รู้จักการแบ่งปันใช่ไหมลูกการแบ่งปันเราเห็นจากอะไรเห็นจากอะไร
2: พ่อไปจ่ายค่าทางด่วน
0: มีอะไรอีกไหมมีเหตุการณ์สำคัญตอนไหนที่ให้เห็นการแบ่งปันตอนไหนลูกมาริยกมือตอบว่าตอบเลย
1: แบ่งเงินให้แม่ไปซื้อของค่ะ
0: แบ่งเงินให้แม่ไปซื้อของจริงๆแล้วมีอีกนะการแบ่งปันเนี่ยเราจะเห็นว่านักเรียนจำเหตุการณ์ตอนที่คุณแม่พาเด็กๆไปงานเลี้ยงได้ไหมจำได้ไหมเราจะเห็นว่ามีอาหารที่เหลืออยู่ใช่ไหมลูกแล้วเจ้าของงานเนี่ยก็แบ่งปันให้กับคนที่มาร่วมงานเพื่อนำอาหารกลับบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะนอกเหนือจากนั้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์เห็นได้จากตรงไหนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเห็นได้จากตรงไหนเอ่ยตรงไหนลูกตรงที่เด็กๆไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมแต่เขาทำอะไรตอบดังๆเขาเอาไปทำอะไรลูกเอาของที่มีอยู่แล้วไปดัดแปลงแล้วก็นำมาสวมใส่อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าใช้ของให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือเห็นถึงความกตัญญูใช่ไหมของเด็กๆที่ซื้อของขวัญจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองทีนี้ส่วนข้อที่4นะเรื่องของการนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆจะเอาไปใช้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขออ่านใบงานทุกคนเลยนะแล้วก็จะให้คะแนนมาแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจข้อที่4ให้เด็กๆด้วยนะครับว่าเขามีวิธีการที่จะนำข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรเนาะทีนี้เรามาชวนสน

0: ทนาเกี่ยวกับว่าการออมเงินถ้าสมมุติว่าเด็กๆอ่านจากชื่อเรื่องเนี่ยการออมเงินคิดว่าจะเป็นกำไรชีวิตยังไงดูจากชื่อเรื่องทำไมถึงใช้คำว่าออมไว้กำไรชีวิตกำไรแปลว่าอะไรลูกกำไรแปลว่ามันมีสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาใช่ไหมนักเรียนคิดว่าการออมเงินอ่ะมันจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มันงอกเงยออกมาได้บ้างอะไรลูกมันจะเป็นกำไรต่อชีวิตเราได้ยังไงไม่อดอยากในอนาคตใช่ไหมมีอะไรอีกกำไรของการออมเงินที่ไม่ใช่จากตัวเงินที่เราได้นักเรียนคิดว่าเราจะได้กำไรอะไรบ้างตอบดังๆตอบดังๆตอบได้เลยสนทนากับคุณครูได้ต้องกลัวผิดนะลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดอยู่แล้วแบบคุณครูให้ฟรีเลยก็คือไม่ผิดอยู่แล้ว อยากจะรู้ว่านักเรียนคิดเห็นว่ายังไงการออมเงินจะเป็นกำไรชีวิตยังไงเป็นยังไงกฎชเมธเป็นยังไงลูกรู้จักการประหยัดเด็กๆลองฟังนะในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่มีเงินสำรองเอาไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดคิดขึ้นที่มันจำเป็นจะต้องใช้เงินเราจะทำยังไงลูกเราจะเอาเงินจากไหนมาใช้มีไหมถ้าเกิดเราไม่ออมเงินเราจะมีเงินไหมเราจะมีเงินมาใช้สำรองข้างหน้าไหมไม่มีเพราะฉะนั้นความสำคัญของการออมเงินง่ายมากเลยก็คือว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปหยิบยืมหรือไม่ต้องเดือดร้อนในอนาคตถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเข้าโรงพยาบาลจะเป็นจะต้องใช้เงินรักษาร่างกายรักษาตัวเองให้หายเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่ประกันคุณภาพตรงนี้เอาไว้ก็จะทำให้อนาคตเราอาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยจะฝากเด็กๆให้มีนิสัยรักการออมนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะชวนนักเรียนมาทำงานกันวันนี้หรือว่ามาเรียนรู้กันก็คือว่าคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันสรุปเรื่องนะจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรยังจำได้อยู่หรือเปล่าจำได้ไหมลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหนดูซิบนกระดานมีอะไรบ้างมีอะไรอีกตัวละครเหตุการณ
1: ์ผลของเหตุการณ์ข้อคิด
0: 5อย่างนี้ยากไหมไม่ยากหาคำตอบได้ง่ายๆเลยใช่ไหมลูกได้ตัวละครก็มีอยู่แล้วสถานที่ก็บอกได้ง่ายมากเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะ 2-3 เหตุการณ์ผลของเหตุการณ์บทสรุปของเรื่องทั้งหมดคืออะไรแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรซึ่งของพวกนี้เราเรียนกันมาแล้วนะแค่เอามาเขียนลงในองค์ประกอบของแผนภาพความคิดเพื่อสรุปเรื่องราวจากการอ่านแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆและให้คุณครูฟังนะคิดว่าไหวไหมวันนี้แค่นี้ไหวไหมไหวหรือเปล่าตอบเบามากเลยดีมากถ้าไหวนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเขียนแผนภาพโครงเรื่องโดยจะต้องรู้หลักการวิธีการเขียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ให้ครบทุกองค์ประกอบแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนะวันนี้ขอดูลายมือด้วยนะว่าสามารถเขียนได้สวยได้อ่านออกหรือเปล่าคนไหนเขียนลายมือมาไม่สวยคุณครูอ่านไม่ออกจะวงกลมคำนั้นลงไปแล้วก็ให้นักเรียนไปคัดลายมือคำนั้นเพิ่มเติมนะดูเรื่องเนาะในห้องนี้มีหลายคนแล้วใช่ไหมที่ได้คัดลายมือมีหลายคนใช่ไหมลูกกี่คนไหนใครเคยคัดลายมือบ้างที่คุณครูเขียนเพิ่ม3คนขออีกได้ไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้วโอเคคนไหนอยากจะไม่อยากคัดลายมือเพิ่มก็เขียนให้สวยๆนะมันเป็นเรื่องของมารยาทในการเขียนอ้าวทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องซึ่งองค์ประกอบก็จะมีอยู่5อย่างตัวละครมีสถานที่มีเหตุการณ์มีผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดนะ5อย่างนี้สามารถตอบคำถามได้ง่ายๆแล้วก็เขียนลงในใบงานของนักเรียนได้เลยทีนี้นักเรียนมาดูหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิดนึงนะลูกข้อแรกต้องทำอะไรอ่านพร้อมกันข้อแรกคืออะไรลูก
1: เ
0: ขียนชื่อเรื่องที่อ่านตอนนี้ชื่อเรื่องที่เราอ่านคือเรื่องอะไรตอนนี้ได้ชื่อเรื่องแล้วนะอันที่สองคือเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วต้องตั้งคำถามจากการอ่านคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและ

0: ผลเหตุการณ์เป็นอย่างไรใช่ไหมตอบคำถามง่ายๆตามหลักการอ่านจับใจความที่คุณครูเคยสอนมาแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นเหตุการณ์สำคัญนะแล้วก็เมื่อได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรเนี่ยนักเรียนก็มาฝึกตอบคำถามโดยเขียนเป็นข้อความสั้นๆหรือเป็นกลุ่มคำเพื่อสรุปเป็นเหตุการณ์นะไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ที่สำคัญ3อย่างนี้เราจะนำไปเขียนลงในใบงานของเราตอนนี้วันนี้เราจะใช้ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่9นะง่ายมากเลยลูกวันนี้ฝึกเขียนให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้เนาะคุณครูมีใบงานที่9มาให้เด็กๆนะใบงานที่9นี้หน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยหน้าตาเป็นอย่างไรดูนะเด็กๆต้นทางและปลายทางใช้ใบงานที่9การเขียนแผนภาพคงเรื่องออมไว้กำไรชีวิตแล้วก็ให้คุณครูช่วยดูแลนักเรียนเวลาทำงานด้วยนะครับทีนี้เราจะมาฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะลูกฝึกวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามนักเรียนก็สามารถตอบลงในใบงานของตนเองแล้วก็เด็กๆปลายทางก็มีใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูได้ที่คุณครูจะเขียนให้บนแผนภาพที่คุณครูเตรียมมานะตอนนี้ทุกคนมองมาที่กระดานฝั่งนี้ที่แผนภาพโครงเรื่องทุกคนมองเห็นไหมแตกต่างกับใบงานเด็กๆไหมลูกแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงเอ่ยของคุณครูเป็นแบบไหนเป็นแผนภาพที่มีการโยงเส้นใช่ไหมแต่ของนักเรียนเป็นแบบไหนลูกเป็นแบบกล่องข้อความแล้วก็มีรูปภาพการ์ตูนให้เขียนถามว่าแบบไหนถูกต้องแบบไหนถูกต้องลูกจริงๆถูกต้องทั้งสองแบบเนาะเพราะว่าองค์ประกอบเหมือนกันใช่ไหมชื่อเรื่องของนักเรียนมีชื่อเรื่องหรือเปล่าม
1: ี
0: ให้ช่องให้เขียนชื่อเรื่องใช่ไหมของนักเรียนมีช่องตัวละครไหมลูก
1: ม
0: ีของนักเรียนมีช่องสถานที่ไหม
1: ม
0: ีมีเหตุการณ์หรือเปล่าม ีผลของเหตุการณ์ไห
1: ม
0: มีและมีข้อคิดไห
1: ม
0: มีเพราะฉะนั้นเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบการเขียนอาจจะแตกต่างกันได้นะวันนี้คุณครูจะสอนเขียนแบบใช้แผนภาพความคิดหรือว่า mind mapping แต่นักเรียนก็เขียนลงในกรอบตามใบงานไม่ผิดเหมือนกันขอแค่ว่าตอบคำถามให้ถูกต้องเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาฝึกแข่งขันกันเขียนแบบนี้เนาะอันนี้คือเรียนรู้ไปก่อนโอเคไหมลูกทีนี้ช่วยกันหน่อยว่าตัวละครดูที่ตัวละครสิตอนนี้ทุกคนได้ชื่อเรื่องหรือยังเขียนในใบงานหรือยังเขียนแล้วชื่อเรื่องคืออะไรเอ่ย
1: ออ
0: มไว้กำไรชีวิตดีมากทีนี้เขียนชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเขียนชื่อเรื่องให้เสร็จทีนี้มาดูที่ตัวละครตัวละครมีใครบ้างตัวละคร
1: พ่อ
0: มีใครบ้างช่วยกันบอกเร็ว
1: พ่อ
0: มีพ่อมีใครอีก
1: แม่
0: ไม่มีแม่หรอมีพ่อก็ต้องมีใครมีแม่มีพ่อมีแม่มีใครอีกลูกมีอ้อมใช่ไหมอ้อมแล้วก็มีใคร
1: ออด
0: มีออดออดกับอ้อมนี่เป็นอะไรกัน
1: พ
0: ี่น้องกันแล้วก็อีกคนนึงคือใครลูก
1: น
0: ้าอะไรน้าอะไรน้าน้อยเขียนมาให้ครบนะน้าน้อย5คนคือตัวละครสำคัญในเรื่องน้าน้อยเมื่อเขียนเสร็จแล้วตอนนี้ได้ตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูที่สถานที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้มีสถานที่ทั้งหมดกี่สถานที
1: ่
0: ที่ไหนบ้างลูก
1: อ
0: ันดับแรกเปิดเรื่องมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไหนที่บ้านบ้านของใครตัวละครสำคัญของเราที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในเรื่องนี้คือใคร
1: อ้อม
0: คืออ้อมใช่ไหมคุณครูใส่ดอกจันไว้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าอ้อมคือตัวละครสำคัญถ้าบ้านเราก็อาจจะเขียนได้ว่าบ้านของใครบ้านของใครลูกบ้านของอ้อมเขียนได้ง่ายๆเลยนะบ้านของอ้อมนอกเหนือจากบ้านแล้วมีสถานที่อะไรอีกบ้างที่เป็นเกิดเหตุการณ์สำคัญมีอะไรอีก งานเลี้ยงใช่ไหม
2: คร
0: ับ เราจะเขียนสถานที่ตรงนี้ว่าอะไรดี
2: งาน
0: งานเลี้ยงเขียนว่างานเลี้ยงก็ได้เขียนลงไปเลยงานเลี้ยงนี่เกิดเหตุการณ์อะไรตรงนี้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรเอ่ยเกิดเหตุการณ์อะไรจำได้ไหมงานเลี้ยงเข้าไปทำอะไรกันที่งานเลี้ยงลูกเข้าไปทำอะไรนะไปทำอะไรไงานเลี้ยงก็คือไปงานเลี้ยงของคุณแม่ที่ทำงานของคุณแม่ใช่ไหมเพราะว่าไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่แม่ชวนเด็กๆไปตอนนี้ได้มา2หัวข้อแล้วนะตัวละครและสถานที่ทันไหมเอ่ย
2: ท
0: ันในกลุ่มไหนยังไม่ทันไม่มีเด็กๆปลายทางทันไหมลูกได้2ข้อแล้วนะทีนี้มาดูที่เหตุการณ์มาดูที่เหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญของเรื่องนี้สามารถแบ่งได้เป็นกี่เหตุการณ์ลองดูซิเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยเขาทำอะไรลูกตัวละครเขาทำอะไรเหตุการณ์แรกตัวละครเขาทำอะไรอ้อมทำอะไรอ้อมทำอะไรเหตุการณ์แรกอ้อมทำอะไรอ้อมเก็บเงินแล้วเป็นยังไงต่อพออ้อมเก็บเงินแล้วเก็บเงินที่เขาเก็บเนี่ยเป็นเงินเหรียญใช่ไหมเศษสตางค์เนาะเก็บเงินเสร็จแล้วแล้วอ้อมเอาเงินไปทำอะไร
2: ให้พ่อจ่ายค่าทางด่วน
0: อันดับแรกให้พ่อไปทำอะไรลูก
2: ให้ทางด่วน
0: ให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนที่อันที่สองคือ
2: ให้แม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค
0: ้
2: า
0: ให้แม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าอันที่สามคือให้นะน้อยเอาเงินไปทำอะไรฝากธนาคารนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเราจะเอาสามอย่างนี้ที่อ้อมทำเนี่ยไปเขียนสรุปในเหตุการณ์ที่หนึ่งโอเคนะทุกคนเขียนได้เองได้ไหมหรือคุณครูต้องเขียนให้ดูให้เขียนเองก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาสรุปร่วมกันนะถ้าครูเขียนให้ดูเนี่ยนักเรียนจะลอกครูเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะลูกเหตุการณ์ที่หนึ่งนะเราต้องเขียนในทำนองว่าอ้อมเนี่ยเขาเก็บเงินเศษสตางค์ได้และนำเงินไปแลกกับคุณพ่อให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนนำเงินไปแลกกับคุณแม่ให้แม่ไปห้างสรรพสินค้าและนำเงินที่ได้ไปให้น้าน้อยฝากธนาคารให้นี่คือเหตุการณ์แรกนะเขียนเองเลย

0: เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยทันไหมทันนะเด็กๆปลายทางทันไหมลูกเหตุการณ์แรกนะทีนี้มาดูที่เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2หลังจากที่เขาบริหารจัดการเงินเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาไปฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วแล้วออสก็เลยอยากจะเป็นไงอยากจะออมเงินด้วยแล้วเหตุการณ์ต่อมาคุณแม่พาเด็กๆไปที่ไหนไปที่ไหนลูกพาเด็กๆไปงานอะไร
1: งานเล
0: ี้ยงใช่ไหมอ้าวงานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่ทำงานของใครของคุณแม่ทีนี้ระหว่างที่จะไปงานเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ก่อนเนาะแล้วค่อยมาสรุปร่วมกันว่าเราจะเขียนแบบไหนให้มันสั้นๆระหว่างที่จะไปงานเลี้ยงคุณแม่เนี่ยก็แกล้งถามลูกว่าทำยังไงดีมีชุดใส่หรือเปล่าทีนี้ลูกทำไงลูกเด็กๆทำยังไงนักเรียนจำได้ไหมสองคนนั้นเขาเอาเสื้อผ้ามาทำยังไงดัดแปลงใช่ไหมพี่บอกว่าเดี๋ยวเอาอันเก่ามาดัดแปลงได้เดี๋ยวเย็บนิดเย็บหน่อยก็เป็นชุดใหม่ได้แล้วส่วนออสเนี่ยก็เป็นไงลูกบอกว่าชุดเก่าก็ยังใส่ได้อยู่ไม่ต้องซื้อใหม่สรุปก็คือแม่ก็ลองใจลูกๆดูว่าเขาอยากจะซื้อหรือเปล่าเห็นไหมเด็กสองคนนั้นเขามีความคิดยังไงประหยัดไหม
1: ประหย
0: ัดช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดโดยที่ไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยนะอ้าวทีนี้ลองสรุปดูซิเหตุการณ์นี้นักเรียนจะเขียนสรุปเหตุการณ์ได้ว่าอย่างไรเขียนเลยเป็นเหตุการณ์ที่2เขียนเวลาคุณครูสอนอะไรนักเรียนฟังด้วยนะลูกนะเวลาคุณครูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็นำมาเขียนเองให้ได้เนาะเราจะได้เก่งขึ้นอ้าวเชิญข้อที่2เหตุการณ์ที่2นะ

0: เสร็จหรือยังเหตุการณ์ที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ้าวเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังลูกเหตุการณ์ที่สองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวทีนี้เรามาต่อที่เหตุการณ์ที่สามหลังจากที่นะอ้อมและออสไปงานเลี้ยงที่ทำงานของคุณแม่แล้วเนี่ยโดยเขาใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงเองใช่ไหมไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็คุณแม่ก็ได้อะไรกลับมาลูกอาหารใช่ไหมแม่ยังนำมาทำเมนูใหม่อีกด้วยเนาะก็สร้างความแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อเนาะเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คุ้มค่าทีนี้เหตุการณ์ที่3ที่คุณครูอยากจะรู้ที่หลังจากที่พ่อกับแม่เขาพยายามทำให้ลูกเห็นแล้วว่าการประหยัดอดออมทำอย่างไรนะแล้วอ้อมและออสเนี่ยก็เริ่มเก็บเงินด้วยตนเองใช่ไหมออสเขาก็มีความคิดว่าอยากจะเก็บเงินเหมือนพี่สาวแล้วพอเขาเก็บเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะตอบดังๆไหนใครตอบได้ตอบเลยเอาเงินที่ได้ไปทำอะไร
1: ซ
0: ื้อของขวัญให้ใครให้พ่อกับแม่ดีมากนั่นคือเหตุการณ์ที่3เอาเขียนเองเหตุการณ์ที่3เขียนเองได้เลยโดยนักเรียนสรุปสั้นๆก็ได้นะลูกว่าอ้อมและออสนำเงินที่ได้จากการเก็บเนี่ยไปซื้อของขวัญมอบให้คุณพ่อและคุณแม่ในวันปีใหม่ใช่ไหมนั่นแหละเขียนลงไปได้เลยลองดูซิเขียนสรุปเองได้ไหมเหตุการณ์ที่3เด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเขียนสรุปเองได้เลยนะโดยจะเป็นสำนวนของเราเองเนาะไม่ต้องเอาตามคุณครูก็ได้แต่ว่าให้มีใจความประมาณนี้

ได้ไหมเด็กๆปลายทางทันไหมเอ่ยทันนะอ้าวทีนี้มาดูที่ผลของเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเอ่ยเราหลังจากที่เราได้ทั้งหมด3เหตุการณ์แล้วนะเหตุการณ์ที่1คืออ้อมเนี่ยเก็บเงินเศษสตางค์แล้วบริหารจัดการโดยการเอาไปแลกเป็นธนบัตรมาด้วยวิธีการต่างๆเหตุการณ์ที่2ก็คือคุณแม่พาเด็กๆไปงานเลี้ยงนะเด็กๆเนี่ยก็เห็นคุณค่าของเงินแต่ว่าไม่ไปซื้อชุดใหม่เอาเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้อาหารมากลับทำเป็นเมนูใหม่อีกด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่3เด็กๆก็เริ่มออมเงินแล้วก็นำเงินที่ได้จากการออมเนี่ยไปซื้อของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่คือเป้าหมายของเขาทีนี้มาดูผลของเหตุการณ์ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูที่กระดานหน่อยผลของเหตุการณ์แปลว่าอะไรลูกผลของเหตุการณ์แปลว่าอะไรผลทั้งหมดใช่ไหมบทสรุปของเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นและผลเป็นอย่างไรมาช่วยกันสรุปได้ไหมว่าหลังจากที่เขาซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเป็นยังไงพ่อกับแม่เป็นยังไงตอบดังๆเป็นยังไงลูก

0: ตกใจเหรอแล้วยังไงต่อภูมิใจไหม
1: ภู
0: มิใจแล้วก็เป็นยังไงต่อเพราะว่าอะไรเอาเร็วช่วยกันดูคุณครูเคยสอนแล้วนะว่าถ้าจำไม่ได้ทำยังไงอ้าวใช้นี่แหละคุณลักษณะของนักเรียนแปลว่าเราจะต้องรู้จักการสืบค้นอ่ะลองดูสิเหตุการณ์สุดท้ายเป็นยังไงลูกหลังจากที่เขาซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว

0: อ้าวเร็วสรุปได้ไหมสรุปได้ไหมคุณพ่อคุณแม่สอนยังไงลูกสรุปได้หรือเปล่าอ้าวเร็วตัวแทนคนเก่งอยู่ไหนอยากจะสรุปให้ครูว่าผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรปลายทางได้ไหมปลายทางถ้าได้ลองเขียนสรุปเองได้เลยนะสรุปผลของเหตุการณ์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของอ้อมกับออสเนี่ยก็ได้สอนลูกๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินออมใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญมีการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับลูกด้วยเนาะนอกจากจะภูมิใจกับลูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังสอนลูกอ่ะดังนั้นเราจะสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงลูกอ่ะช่วยกันสรุปเร็วสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงพ่อกับแม่เป็นยังไงช่วยกันเร็วช่วยกันบอกเร็วพ่อและแม่เป็นไงนะชื่นใจแล้วยังไงต่อชื่นใจทำไมถึงชื่นใจลูกที่ลูกเป็นยังไงนะซื้อของขวัญมอบให้แล้วก็สุดท้ายพ่อกับแม่ทำยังไงและได้สอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรนะลูกเกี่ยวกับการบริหารเงินและปลูกฝังนิสัยรักการออมอันนี้คือบทสรุปของเรื่องนะทั้งหมดนี้คือผลของเหตุการณ์อ้าวทีนี้มาที่ตอนสำคัญแล้วข้อคิดที่ได้นักเรียนตอบมาให้คุณครูแล้วแล้วคุณครูก็เฉลยไปตั้งแต่ต้นคาบแล้วอ่ะนำมาสรุปอีกครั้งนึงอันดับแรกเราได้ข้อคิดเรื่องอะไรลูกข้อคิดอะไรได้ข้อคิดเรื่องการออมใช่ไหมได้การออมได้อะไรอีกข้อคิดที่ได้นอกจากการออมแล้วได้อะไรนะ
1: การแบ่งป
0: ัน การแบ่งปันก็คือเห็นได้จากตอนที่ไปงานเลี้ยงใช่ไหมทุกคนก็จะไม่โลภจริงๆแล้วแม่เนี่ยเอาของมาได้เยอะแต่ก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยนะการออมการแบ่งปันมีอะไรอีกลูกนอกจากการออมการแบ่งปันแล้วตอบดังๆเร็วช่วยกันหน่อยการอะไรนะ
2: ประหยัด
0: การประหยัดกับการออมนี่คล้ายๆกันไหมจริงๆแล้วเราอาจจะใช้ลักษณะที่ว่าการใช้ของให้ค่าหรือของที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดนะการใช้ทรัพยากรให้คุ้มแล้วก็ข้อที่4เด็กๆ เป็นยังไงลูกเด็กๆ เขาซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่เราเห็นคุณธรรมอะไรของเขาข้อคิดที่ได้ตอบดังๆไม่ต้องกลัวตอบดังๆเลยความกตัญญูนี่คือข้อคิดที่ได้นะทีนี้ได้ทั้งหมดแล้วเป็นแผนภาพความเป็นแผนภาพโครงเรื่องที่สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์หรือยังลูกดูที่สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วของเด็กๆสมบูรณ์หรือยังยังเพราะว่าเขียนยังไม่เสร็จใช่ไหมเร่งเลยรีบเขียนให้เสร็จนะทีนี้ใครอยากจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆดูมีไหมมีหรือเปล่าไหนคนไหนเขียนเสร็จไวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอ่านให้เพื่อนๆฟังได้ไหมขอตัวแทนสักหนึ่งคนก็ได้ลูกวันนี้คนเก่งกฤตเมฆเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จ

0: เห็นมองหน้าครูนึกว่าจะออกมาในใครอยากจะออกมาใครออกมาให้หัวใจวันนี้ให้หัวใจแต่ว่าติดไว้ก่อนไม่ได้เอาหัวใจมาให้เป็นลุ้นที่ห้องมีไหมมีไหมกลุ่มที่หนึ่งมีไหมลูกมีไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งมีหรือไม่มีวิถ้าไม่มีคุณครูจะยึดหัวใจกลุ่มละสองดวงถ้าไม่มีคนที่เป็นคนเสียสละเอาคนที่พร้อมลูกเอาคนที่พร้อมมาเร็วเร็วๆเรามีเวลาอีกแค่5นาทีใครเอ่ยเอาให้3ดวงตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่มีใครเสร็จสักคนใช่หรือเปล่าเอาเร็วๆเร็ว3ดวงแล้วนะถ้าไม่มีใครออกนะคุณครูจะยึดกลุ่มละ2ดวงเอาหัวใจคืนเบลเล่ทันไหมเสร็จไหมกลุ่มที่1เสร็จไหมลูกกลุ่มที่2ใครเอ่ยเอาเร็วยกมือเลยให้เวลาอีก1นาทีในการคิดนะกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5อ้าวดีมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยตัวแทนหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหนูไปรับรางวัลด้วยนะลูกอ้าวเชิญกลุ่มที่5ลองอ่านให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อสุดท้ายนะว่าเราได้แผนภาพคงเรื่องของเราตามองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนฟังนะลูกแล้วก็ให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะเอาเชิญคุณครูช่วยถือก็ได้
1: 1ชื่อเรื่องออมไว้กำไรชีวิต2ตัวละครสำคัญอ้อมออดพ่อแม่น้าน้อย3สถานที่บ้านของอ้อมงานเลี้ยง4เหตุการณ์สำคัญอ้อมเก็บเงินเพื่อให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนและให้แม่ไปซื้อของแล้วนำไปฝากอ้อมและออสนำชุดมาดัดแปลงเพื่อไปงานเลี้ยงของคุณแม่แม่นำอาหารที่เหลือมาทำเมนูใหม่อ้อมและออสนำที่เงินเก็บมาซื้อของขวัญให้พ่อแม่ในวันปีใหม่5ผลของเหตุการณ์พ่อและแม่ใจที่ลูกซื้อของขวัญให้มอบให้6ข้อคิด1การออม2การแบ่งปัน3ใช้ทรัพยากรให้คุ้ม4ความกตัญญูค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับดีมากขอบคุณกลุ่มที่5นะที่ทำงานเสร็จเร็วแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นไงบ้างไหนใครเขียนได้เหมือนเพื่อนเขียนได้เหมือนกันไหมคล้ายๆกันใช่ไหมลูกสำนวนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนของคุณครูด้วยแต่ว่าใจความเหมือนกันใช่ไหมนี่แหละคือการเขียนแผนภาพคงเรื่องเพื่อสรุปเรื่องจากการอ่านดีไหมแบบนี้ดีไหมลูกดีทำให้เราเป็นไงเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นทีนี้เด็กๆได้นำเสนอผลงานแล้วฝากให้ห้องเรียนปลายทางเหมือนกันนะให้ออกไปลองนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยประเมินเด็กๆด้วยนะครับว่าสามารถเขียนได้ถูกต้องตามองค์ประกอบที่คุณครูพาทำวันนี้ได้หรือเปล่านะวันนี้ก่อนที่จะจากกันคุณครูมีคำถามนิดนึงว่าเด็กๆสามารถนำแผนภาพคงเรื่องเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างยังจำได้อยู่ไหมไปทำอะไรลูกตอบเลยถือไม้เอาไปทำอะไร
1: ไว้ใช้สรุปได้ค่ะ
0: ดีมากใช้สรุปเรื่องที่อ่านได้มีอีกนะใช้ทำอะไรได้อีกเอาไว้ทำอะไรลูกแผนภาพคงเรื่องนี้นอกจากสรุปเรื่องที่อ่านแล้วบอกให้เลยว่าเราสามารถเอาไปวางแผนการเขียนก็ได้ถ้าคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองแต่งนิทานลองแต่งนิยายลองแต่งเรื่องสั้นดูซิเราสามารถเอาหลักการพวกนี้แหละมากำหนดตัวละครกำหนดฉากกำหนดสถานที่กำหนดเหตุการณ์เอาไว้แล้วนำทุกอย่างไปผูกเป็นเรื่องราวนะในทางกลับกันก็คือเขียนเอาไว้ก่อนแล้วนำไปเขียนอีกวิธีนึงคืออ่านเสร็จแล้วนำมาเขียนเพื่อสรุปเรื่องอันนี้คือประโยชน์ของแผนภาพคงเรื่องนะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้เรื่องราวของการเขียนแผนภาพคงเรื่องก็คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้ฝึกการเขียนได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างคือสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบความรู้ที่5เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น แล้วก็อันที่2คือใบงานที่10เรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคุณครูคิดว่าในชั่วโมงต่อไปต้องเป็นเรื่องที่สนุกมากๆแน่ๆเพราะว่าเราจะมาฝึกพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการฟังและดูข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยแล้วก็เตรียมพบกับความสนุกสนานในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564

ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
6: เต็มตีโป้อ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: น้ำจะท่วม
10: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
11: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: เต็มตีโป้อ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
5: พวกเราเสียใจนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
4: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกัน

0: าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

0: ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช 2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJSPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน
1: พบในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ด ก่อนลงสู่

0: เป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรสอนตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุ๊กนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วย

การหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NMT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสันสนะเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
2: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆนี่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองเห็นที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
0: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นขบวนการข้ามชาติหากปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้น

0: ยื่นประกันตัวทั้งสองคดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
1: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาทก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
2: เราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็อ้างเขาให้ถ้อยคำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
0: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนแอร์โฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
1: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดภายในกิจกรรมก็ยังมีการสาธิตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของชุมชนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมให้กับประชาชนนางชุลีเทียมประทีปค่ะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปอบอุ้มแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดโดยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปล้องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
0: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพ

เสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาขึ้นความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน10 วันเริ่มดูที่

0: ศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบริการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
0: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็กนะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นานกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567โดยนายภาวุฒิยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒิบอกว่ายังมีบางคำถามค่ะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่พาไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒิเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
2: ูลค่านะครับผมเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจริงนะเรียกว่ามาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่สองก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบเป็นครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีไซน์ถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์ลูกโซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
1: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์

0: มนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒินะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒิให้การว่าอย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผม
2: ครับ
1: ก็คงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะตอนนี้ครับผมครับ
3: จะม
1: ีเรื่องใครมาสอบถามเบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณสองสามวันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสัก100คนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับ
4: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามฝั่งจากกัมพูชาเข้ามาในไทยได้เกือบ20คนโดยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเคสแรกจับในช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมหน่วยทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวชายต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลำไยพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนพบเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน3คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการเดินทางกลับประเทศจีนโดยใช้กระบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ2,000ดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและขาดรายได้ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จน 10,000 บาทส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุดนอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่ปอยเป็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
0: มีข่าวเตือนภัยนะคะกรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลง

0: พื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทั้งนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได
2: ้วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
0: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงและก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: ่หนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูชากิค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนั่นก็คือในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3ที่เราจะได้เรียนกันนะคะในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าระบบกล้ามเนื้อของเรานั้นมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถทำอะไรได้คะขยับได้ใช่ไหมคะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้ในแต่ละวันนั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันไปแล้วนะคะในครั้งที่ผ่านมาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยครั้งที่แล้วเนี่ยที่คุณครูสกิให้นักเรียนได้เป็นไงฝึกการบริหารนะคะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมีใครสามารถบอกประโยชน์ได้บ้างว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถเป็นไงส่งผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่5แล้วนะคะกลุ่มที่5เชิญได้เลยค่ะส่งไม้ให้เพื่อนด้วย
3: ออกกำลังกายได้นานขึ้นค่ะ
2: สามารถทำให้เรานั้นเป็นไงออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วนอกจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วยังส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไรบ้างอีกกลุ่มอื่นมีใครมีคำตอบไหมคะมีไหมเอ่ยใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากที่เพื่อนกลุ่มที่5ได้ตอบมาตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
4: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นครับ
2: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถทำกิจกรรมนั้นได้นานยิ่งขึ้นหรือได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและที่สำคัญเลยนะคะประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั้นก็คือมีส่วนช่วยในการลดอาการบาดเจ็บนั่นเองในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือว่ามีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บต่างๆได้นะทีนี้ในวันนี้นะคะจะเป็นในครั้งที่3นะคะของเรื่องระบบกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อนะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้มีการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลนะคะเมื่อกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้และข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการดูแลรักษากล้ามเนื้อของเราเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ทีนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยช่วยดูชวนคิดชวนดูชวนคิดกับในภาพนี้นะคะให้เด็กๆลองสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในภาพนี้ดูสิภาพนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น

0: บุคคลในภาพเขามีลักษณะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงรู้สึกว่าเหมือนร่างกายน่าจะมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณแขนหรือบริเวณช่วงเอวช่วงท้องนะคะอาการบาดเจ็บเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาหรือว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวจากในภาพเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าบุคคลในภาพเขาน่าจะกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ออกกำลังกายแน่นอนนะคะน่าจะกำลังออกกำลังกายแล้วเป็นไงเกิดอาการบาดเจ็บแล้วนอกจากการออกกำลังกายล่ะกิจกรรมอื่นๆที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บเนี่ยมีอะไรอีกบ้างลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดเร็วเล่นกีฬานะคะเยี่ยมมากเลยตัวแทนจากกลุ่มที่2บอกว่าเล่นกีฬานั่นเองนะบางครั้งเวลาที่เด็กๆกำลังเล่นกีฬาอยู่หรือว่าออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะแต่ถ้าหากว่าใครที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยดีมากๆมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตลอดเวลาเลยในก่อนหรือว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมทางกายหรือว่าเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายนะเราก็จะไม่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเลยนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามนี้กันบ้างนะคะคำถามแรกของเราอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเด็กๆคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างสาเหตุของการที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นมันเกิดการบาดเจ็บมันมีอาการปวดมันมีอาการเมื่อยคิดว่าเกิดจากอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่3เจ้าประจำของเรานะคะกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มอื่นเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะอยากฟังกลุ่มอื่นๆด้วยตอนนี้กลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: การไม่ยืดเหยียดครับ
0: แน่นอนเราอาจจะเป็นไงไม่ได้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะแล้วนอกจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บตัวแทนจากกลุ่มที่5เจ้าประจำเหมือนกันนะคะกลุ่มอื่นคิดตามไปด้วยนะคิดตามไปด้วยนะ
1: ใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปค่ะ
0: ใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นไงทำแบบต่อเนื่องเลยแบบไม่หยุดพักเลยนะคะร่างกายของเราบางทีก็อาจจะรับไม่ไหวนะก็อาจจะทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีอาการปวดมีอาการบาดเจ็บได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะนอกจากการไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปเนี่ยมีไหมกลุ่มอื่นคิดว่ามีสาเหตุอื่นอีกไหมที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเกิดการบาดเจ็บได้กลุ่มที่5มีคำตอบอีกแล้วนะคะได้เลยค่ะได้เลยเชิญเลยค่ะ
1: การไม่ดูแลกล้ามเนื้อค่ะ
0: ไม่ดูแลรักษากล้ามเนื้อนะคะใช้งานหนักแถมไม่ดูแลอีกนะคะก็อาจจะทำเป็นไงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้นะทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เหมาคำตอบวันนี้หมดเลยนะคะเก่งมากเลยตอนนี้มีกลุ่มที่3เจ้าประจำว่ายังไงคะ
1: การเล่นไม่ระวังครับ
0: เล่นไม่ระมัดระวังบางครั้งนะเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมไปเล่นกันไปเล่นสนามเด็กเล่นเล่นวิ่งเล่นอะไรกันก็แล้วแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นไงอาจจะเกิดมีการวิ่งชนกันใช่ไหมคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแบบนี้นะอาการเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อของเราบางครั้งเนี่ยมันเกิดอาการบาดเจ็บได้ยกตัวอย่างถ้าเราบางทีเราไม่ระวังไปวิ่งชนโต๊ะแบบนี้ที่เรามีอาการเป็นไงเป็นเขียวๆจ้ำๆตามบริเวณร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยรู้สึกปวดมากวันนี้ไปเตะบอลมาเมื่อวานเตะบอลมาแบบเล่นแบบเล่นกันนานเลยเล่นกันเยอะเลยนะคะก็อาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพราะว่าเราเป็นไงอาจจะใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปหรือว่าไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั่นเองก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเด็กๆว่าสาเหตุนอกจากที่เพื่อนๆได้ตอบมาเนี่ยจะมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมนะคะในเรื่องของสาเหตุของอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนครูสกิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะมีแค่อาการปวดนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยจ้ำรอยเขียวตามบริเวณร่างกายมีไหมใครเคยมีแบบรอยฟกช้ำดำเขียวตามบริเวณร่างกายมีปะ

มีหลายคนเคยมีนะคะโอเคเอามือลงนะคะอาการเหล่านั้นนะเด็กๆมันก็คืออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุของอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างสาเหตุแรกเลยหลักๆเลยนั่นก็คือการเล่นกีฬาเวลาที่เด็กๆเวลาที่เด็กๆ เล่นกีฬาแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะมีการออกแรงมีการใช้แรงขยับร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมคือยังไงอะคือยังไงเอ่ยคือยังไงคะร่างกายไม่พร้อมคือร่างกายเราเป็นอะไรบางคนอาจจะไม่สบายแบบนี้นะบางคนอาจจะไม่สบายบางคนอาจจะมีอาการป่วยนะคะหรือว่าเราเป็นไงเพิ่งกินข้าวมาเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆเลยตอนเที่ยงกินข้าวมาอิ่มๆเลยแล้วเป็นไงจะมาวิ่งจะมาเล่นจะมาออกกำลังกายจะมาเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะอาจจะส่งผลต่อร่างกายเราได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะต่อมาค่ะนอกจากร่างกายเราไม่พร้อมแล้วเราอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเวลาที่เราเล่นกีฬาต่างๆนะบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกกีฬาที่เราชอบใช่ไหมคะเลือกกีฬาที่เราชอบแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้กฎกติกาของกีฬาชนิดนั้นๆไม่รู้กฎกติกาเมื่อเราเล่นไปบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะชนกันหรืออาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆมีลูกบอลถ้าเด็กๆเล่นแบดมีไม้แบดแบบนี้เล่นไม่ระวังไม่รู้วิธีการหลบหลีกหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะโดนอุปกรณ์เหล่านั้นโดนร่างกายเราก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกเล่นกีฬาหรือกิจกรรมอะไรเนี่ยแน่นอนว่าเราควรที่จะมีความรู้แล้วร่างกายของเราควรที่จะเตรียมพร้อมนะคะและที่สำคัญเลยข้อสุดท้ายของเราเห็นไหมยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่เพียงพออ่ะห้องนี้มีใครเป็นนักกีฬาบ้างนักกีฬานักบอลนักอะไรแบบนี้มีไหมมี2คนฮะนักกีฬาเนี่ยก่อนที่เขาจะลงแข่งขันหรือว่าทำการซ้อมทุกครั้งเขาต้องทำอะไรก่อนลูกมีการวอร์มร่างกายมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเด็กๆเวลาที่เด็กๆจะเรียนวิชาพละศึกษาเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นหรือก่อนที่เราจะเล่นเกมทำกิจกรรมเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกมีการอบอุ่นร่างกายใช่ไหมคะมีการเตรียมความพร้อมร่างกายอบอุ่นร่างกายหรือว่าจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมนะคะการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะครูหรือไม่เป็นไรครับครูหนูไม่เจ็บหนูไม่มีอาการปวดเมื่อยหรือหนูเป็นแป๊บเดียวหนูก็หายแต่อาการเหล่านี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะเวลาที่เด็กๆอายุมากขึ้นพอเรามีอายุมากขึ้นเป็นไงคะร่างกายของเราแน่นอนว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กแล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเราให้ดีๆเนี่ยนะต่อไปเนี่ยเป็นไงมันก็จะเกิดอาการต่างๆตามมาได้เกิดเป็นโรคหรือเกิดเป็นอาการบาดเจ็บทำให้เราอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติเดินอาจจะไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ค่ะสาเหตุต่อมาอันที่สองเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายแน่นอนว่าก็เป็นการที่ร่างกายของเรามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับการเล่นกีฬานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องถ้าเราไม่รู้วิธีการออกกำลังกายแบบชนิดนั้นที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะแบบอยากจะลองยกเวทดูยกดัมเบลดูนะคะแต่เป็นไงอาจจะเลือกน้ำหนักไม่เหมาะสมหรือยกไม่เป็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บได้แทนที่จะเป็นการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเป็นไงทำให้ร่างกายของเราได้รับการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะต่อมาการออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปเหมือนที่เพื่อนบอกเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาจจะเกิดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปออกวันละ2 3 4ชั่วโมงไม่พักเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงอาจจะรับไม่ไหวได้ดังนั้นเนี่ย

0: เรื่องการเตรียมพร้อมของร่างกายนะคะการรู้วิธีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและอย่างที่3เลยสาเหตุที่3ในเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอาจจะเกิดขึ้นในห้องนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเด็กๆวิ่งเล่นกันใช่ไหมเด็กๆวิ่งเล่นกันนะคะอาจจะวิ่งชนขอบโต๊ะหรือวิ่งชนกันอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะสะดุดล้มก็ได้สามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าเวลาที่เราไปทำกิจกรรมข้างนอกโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเช่นเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นไงเกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุมันก็จะมีนะคะสาเหตุมาจากหลายสาเหตุอาจจะความไม่ระมัดระวังความประมาทของตัวเราเองหรืออาจจะเล่นกันแบบคึกขนองตอนเที่ยงนะเวลาที่เด็กๆเล่นที่สนามเด็กเล่นนะถ้าหากว่าเราเห็นน้องๆหรือพี่ๆใครที่เขาเล่นด้วยความคึกขนองเล่นแบบรุนแรงจนเกินไปนะคะปีนป่ายห้อยโหนเราสามารถเตือนเขาได้เลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะอันนี้เราฝากเลยหรือห้องนี้มีใครเล่นแบบคึกขนองเล่นแบบที่มันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยมีไหมเอ่ยมีไหมเล่นกันโดยใช้ความรุนแรงแบบดึงเพื่อนผลักเพื่อนกระชากเพื่อนแรงๆมีไหมทำไมยิ้มเอ่ยไม่มีเนาะห้องนี้เราเล่นกันด้วยความเป็นไงคะกันด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่มีการใช้ความรุนแรงใช่ไหมคะยิ้มกันใหญ่เลยนะยังไงเอ่ยนะต่อมาค่ะกับคำถามต่อมาคำถามต่อมานี้เนี่ยนะคะนักเรียนเคยดูแลกล้ามเนื้อเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บด้วยตัวเองไหมถ้าหากว่ากล้ามเนื้อของเราเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดเมื่อยต่างๆก็แล้วแต่นะเราเคยมีวิธีการดูแลตัวเองไหมเคยไหมไหนใครที่คิดว่าเคยบ้างมีคนเดียวเลยเหรอคนอื่นไม่เคยดูแลร่างกายเราเลยเหรอถ้าเกิดว่าร่างกายมีอาการบาดเจ็บพอพูดไหมยกมือกันใหญ่เลยอ่ะเอามือลงค่ะเอามือลงทีนี้จะถามต่อว่าวิธีการดูแลอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะมีวิธีอะไรบ้างสามารถทำอย่างไรบ้างไหนใครสามารถบอกได้ สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยครูสกิไปยกดัมเบลมาน้ำหนักเยอะแล้วปวดแขนมากครูสกิจะดูแลกล้ามเนื้อแขนยังไงดีคะอ่านตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3เจ้าประจำเชิญค่ะ
1: ประคบน้ำแข็งครับ
0: ถ้ามีอาการปวดนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือกล้ามเนื้อเรามันปวดบวมเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการประคบน้ำแข็งแล้วนอกจากการประคบน้ำแข็งแล้วสามารถทำวิธีอื่นได้ไหมเดี๋ยวขอกลุ่มที่1บ้างแล้วกันเนาะอยากฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่2คิดตามไปด้วยนะอย่านั่งเงียบนะกลุ่มอื่นเขาตอบ
1: ไทยมองครับ
0: ไทยมองวิธีนี้คลาสสิกมากๆนะคะคลาสสิกมากๆนะคะอาจจะเป็นไงมียานวดยาหมองเอามานวดใช่ไหมคะนะแล้วกลุ่มที่4ล่ะกลุ่มที่4มีวิธีอะไรบ้างตอนนี้ครูสกิปเมื่อยแขนมากจะทำยังไงให้หายปวดแขนดีทำยังไงดีตัดแขนเลยเหรอ ทำยังไงดีคะมีไหมมีคำแนะนำไหมเพื่อนบอกนวดนะคะนวดแล้วกลุ่มที่2ล่ะเนี่ยเมื่อยแขนมากเลยจะทำยังไงดีให้หายปวด
2: ยืดเส้นคร
0: ับ อะไรนะ
2: ยืดเส้น
0: เพื่อนบอกยืดเส้นยืดเส้นนี่คือยังไงเหมือนยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีท่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้ลองฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดแขนไปแล้วอาจจะใช้เป็นท่านี้ก็ได้หรือท่านี้ก็ได้ใช่ไหมท่านี้ก็ได้นะคะนะแสดงว่าทุกคนมีความรู้หมดเลยเห็นไหมสามารถตอบได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการดูแลรักษากล้ามเนื้อของเราเนี่ยเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนะเราจะสามารถดูแลอย่างไรได้บ้างอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับตัวเองนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีอาการปวดเองเพื่อนๆเราหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาปวดเมื่อยเนี่ยเป็นไงเราก็จะสามารถช่วยได้นะคะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เรามาดูอาการแรกกันเลยเด็กๆรู้จักอาการเป็นตะคริวไหมอาการเป็นตะคริวเป็นยังไงอะห้องนี้มี

0: มีใครเคยเป็นตะคริวบ้างหุ้ยมีหลายคนเลยเหรอมีหลายคนเลยเหรอมันจะชาเหรอเออมันจะปวดปวดใช่ไหมเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเรื่องของอาการการเป็นตะคริวก่อนที่หลายๆคนนะที่ครูสกิจถามว่ารู้จักอาการเป็นตะคริวไหมเด็กๆจะบอกว่าจะมีอาการชาเวลาที่เรานั่งพับเพียบนานๆแบบนี้หรือว่านั่งอยู่ในท่าไหนนานๆแล้วจะมีอาการชาขาแล้วจะไม่สามารถขยับได้จริงๆแล้วอาการนั้นเนี่ยมันคืออาการเหน็บชานะเขาจะเรียกว่าอาการเหน็บชานะเมื่อเราแบบว่ายืดขายืดขาแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะหายแต่ถ้าเป็นอาการเป็นตะคริวนะตะคริวเนี่ยมันจะมีอาการปวดมากถ้าใครเคยเป็นใช่ไหมอาการปวดมากแบบปวดแบบจนเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะจะมีอาการปวดมากนะอาการเป็นตะคริวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณไหนบริเวณขาบริเวณน่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณขาของเรานั้นเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเรามีการใช้งานแบบว่าใช้งานเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วอาการเป็นตะคริวมักจะเกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อที่มีการใช้งานเยอะๆนะคะเช่นขาเช่นน่องนะเวลาเป็นเนี่ยมันจะปวดมากเลยเธอหรือบางคนเนี่ยที่เป็นขณะที่กำลังว่ายน้ำอยู่หรือกำลังขับรถอยู่อันตรายไหม
1: อ
0: ันตรายมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้ตัวว่าร่างกายไม่ค่อยพร้อมร่างกายของเรามักจะเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยนะคะก็อย่าเป็นไงถ้าเวลาไปเล่นน้ำเนี่ยให้ระวังนะเวลาลงไปเล่นน้ำระวังให้ดีๆนะคะถ้าเป็นตะคริวในน้ำเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยเพราะว่าเป็นไงขาเรามันขยับไม่ได้มันปวดมากเลยนะคะเราก็อาจจะจมน้ำได้นะอันนี้อันตรายนะคะทีนี้อาการเป็นตะคริวเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของการเป็นตะคริวกันบ้างสาเหตุของอาการเป็นตะคริวนะเธอนี่ค่ะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ได้ยืดเลยนะคะมีการใช้งานตลอดเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดินนะคะเดี๋ยวทำนู่นทำนี่กล้ามเนื้อไม่ได้ยืดนะคะกล้ามเนื้อมันก็เลยตึงนะเมื่อเกิดอาการตึงเนี่ยหรือเรามีการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะสามารถเป็นตะคริวได้นะคะดังนั้นนะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำคัญนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเวลาก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมทางกายเนี่ยให้ลองยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราดูนะมาดูต่อมาค่ะอาการของการเป็นตะคริวอาการเป็นตะคริวเนี่ยจะมีอาการเกร็งแล้วก็ปวดมากนะคะบริเวณที่เราเป็นในร่างกายของเราทุกส่วนสามารถเป็นตะคริวได้นะนอกจากขานอกจากน่องแล้วบางคนอาจจะเป็นตามแขนหรือเป็นที่คอก็ได้นะของครูสกิเคยเป็นตะคริวที่คอปวดมากเลยนะเด็กๆนะคะบางทีเรามีอาการเกร็งนะคะเวลาที่เราพูดหรือบางทีเราเกิดหันไปนะคะเอียงกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อเยอะๆก็อาจจะเป็นได้นะบริเวณที่เป็นตะคริวนะคะอย่างที่บอกจะมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อจะเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็ปวดมากๆนะคะถ้าเรายิ่งขยับบริเวณนั้นมันก็จะยิ่งปวดนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นตะคริวเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงพยายามอย่าขยับเยอะนะพยายามอย่าเกร็งกล้ามเนื้อของเรานะเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นตามบริเวณน่องนะคะบริเวณขาหรือบริเวณนิ้วเท้าก็ได้นะทีนี้ค่ะการดูแลรักษาการเป็นตะคริวมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นง่ายๆเด็กๆอาจจะได้เห็นในภาพประกอบนี้นะคะเมื่อเรามีอาการเป็นตะคริวนะให้เราหยุดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนั้นทันทีนะคะหยุดเคลื่อนไหวก่อนนะคะอาจจะนั่งนิ่งๆถ้าสมมติว่าเราเป็นที่ขานะนั่งนิ่งๆหรือนั่งไปกับพื้นแล้วยืดขานะคะอย่าให้มันเกิดอาการเกร็งแล้วเราอาจจะใช้มือเราเนี่ยเป็นไงนวดครึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องแบบบีบแรงๆนะค่อยๆนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันหดอยู่เนี่ยนะคะมันคลายตัวนั่นเองมันจะคลายตัวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือยืดบริเวณกล้ามเนื้อส่วนที่เราเป็นตะคริวนั่นเองนะคะเห็นไหมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำคัญนะอันนี้จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตกันด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆนั่งฟังแบบสบายๆไปก่อนนั่งฟังความรู้แบบสบายๆไปก่อนอย่าเพิ่งหลับมีใครหลับแล้วบ้าง

0: ังไม่มีนะเออช่วยสะกิดเพื่อนด้วยนะฟังแบบสบายชิลๆเลยวันนี้ฟังชิลๆนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเมื่อเกิดอาการเป็นตะคริวเด็กๆเห็นไหมในภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะเป็นตะคริวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะเช่นพวกนักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายนะคะนี่อันนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นตะคริวบริเวณเท้านะก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อนะคะจากภาพที่เด็กเห็นเด็กๆคิดว่าการปฐมพยาบาลการเป็นตะคริวยากไหม
1: ยาก
0: ยากปะดูไม่ยากเลยเนาะเออไม่ยากเลยนะคะนะเราเห็นภาพเราสามารถทำตามได้เลยนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทำกันวันนี้นะให้ลองทำเพื่อนบอกว่าใส่กระโปรงมาจะทำยังไงนะเดี๋ยวเรามีคนที่จะมาเป็นคนสาธิตผู้ชายให้ผู้ชายสาธิตนะคะบอกไว้ก่อนตอนนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนทีนี้ค่ะการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นตะคริวเราจะทำยังไงดีเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการรับประทานอาหารเด็กๆเห็นไหมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารแบบไหนอะที่จะช่วยลดอาการเป็นตะคริวได้อาหารเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะเด็กๆนะคะอาหารที่จะช่วยลดอาการเป็นตะคริวเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารจำพวกที่มีพวกแคลเซียมมีแคลเซียมถ้าหากว่าเป็นผลไม้เนี่ยนะคะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกกล้วยนะกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมแบบนี้นะคะเวลาที่นักกีฬาเขาจะลงแข่งขันเนี่ยเขาจะมีการทานกล้วยหอมก่อนกินกล้วยหอมก่อนการกินกล้วยหอมมันก็จะไปช่วยลดการเกิดเป็นตะคริวได้นะแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่ท้องและมีพลังงานด้วยนะคะนักกีฬาก็เลยแบบเลือกที่จะกินกล้วยหอมหรือกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปลงแข่งขันหรือฝึกซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะนอกจากการกินอาหารแล้วนะคะหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อที่มากจนเกินไปการใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นเป็นประจำนะคะบ่อยๆนะคะหรือหักโหมมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นได้นะและที่สำคัญเลยนั่นก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมนะเด็กๆไปลองฝึกได้นะคะก่อนที่เด็กๆจะเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอะไรที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเพื่อช่วยลดอาการเป็นตะคริวนะหรือใครที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกก่อนจะลงเล่นน้ำมาเธอยืดก่อนนะยืดก่อนเด็กๆยืดก่อนยืดร่างกายให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเล่นนะก็จะช่วยลดอาการเป็นตะคริวได้ทีนี้นอกจากอาการเป็นตะคริวแล้วต่อมากล้ามเนื้อบวมอาการกล้ามเนื้อบวมนะคะอาการกล้ามเนื้อบวมเป็นยังไงอะเป็นยังไงอาการกล้ามเนื้อบวมนะคะถ้าหากว่าเป็นบริเวณในร่างกายของเราเป็นตามแขนตามขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไงมันจะมีอาการปูดบวมขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการปวดด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการบวมแดงนะคะร่วมด้วยทีนี้อาการกล้ามเนื้อบวมสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อบวมเนี่ยมันมีสาเหตุได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุต่างๆข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงหรือว่าเกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุของอาการบวมได้แต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเป็นไงการใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวการใช้กิจกรรมทางร่างกายนะคะการเกิดอาการปูดบวมนะคะบางทีเนี่ยเด็กๆเป็นไงไม่ระมัดระวังวิ่งไปแล้ววิ่งไปชนกันหัวโนเลยหัวบวมปูดบวมเขียวเลยแบบนี้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะดังนั้นเวลาที่เด็กเล่นกันควรระมัดระวังไม่ควรจะเล่นในสถานที่ที่มันไม่ควรเล่นเช่นในห้องเรียนเวลาที่เราเดินลงบันไดอะไรแบบนี้นะคะหรือสถานที่ไหนที่รู้สึกว่าอุปกรณ์มันไม่เหมาะสมหรือมีการก่อสร้างหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรไปเล่นนะคะไม่งั้นมันก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวเรามาดูอาการของกล้ามเนื้อบวมกันบ้างอาการของกล้ามเนื้อบวมจากในภาพประกอบเห็นไหมหัวเข่าเป็นไงหัวเข่าบวมแดงขึ้นมาเลย

0: ะอาการของกล้ามเนื้อบวมเนี่ยแน่นอนว่าจะมีอาการปวดร่วมด้วยมีอาการปวดบวมแดงนะคะยิ่งขยับบริเวณนั้นก็จะยิ่งปวดการที่กล้ามเนื้อของเรามีอาการบวมนะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆวิ่งไปชนกันเดินๆอยู่เดินๆอยู่ชนเพื่อนอึ๊บชนเพื่อนหน้าบวมเลยกล้ามเนื้อที่มันบวมตรงนั้นนะเด็กๆที่มันมีอาการเขียวหรือมีอาการแดงเป็นจ้ำเนี่ยนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อของเราตรงนั้นเนี่ยภายใต้ผิวหนังของเรามันมีการเลือดออกเกิดขึ้นภายใต้ผิวหนังของเรามันมีการเลือดออกเราเลยเห็นว่าเป็นรอยเขียวเห็นไหมเป็นรอยเขียวช้ำนะคะเป็นรอยม่วงๆแดงๆแบบนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าภายใต้ผิวหนังของเรามันมีอาการเลือดออกเกิดขึ้นนะคะแล้วมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมันมีอาการบวมนะอันนี้คือเป็นสาเหตุเลยที่เราเห็นไหมกล้ามเนื้อมีการเขียวมีการบวมแดงนะคะภายใต้ผิวหนังมีอาการเลือดออกนั่นเองทีนี้การดูแลรักษาวิธีง่ายๆเลยค่ะจากในภาพนี้การประคบเย็นและการประคบร้อนการประคบเย็นและการประคบร้อนเด็กๆคิดว่าเราควรจะทำสิ่งไหนก่อนถ้ากล้ามเนื้อเกิดอาการบวมมีได้ยินเสียงร้อนไหมไม่มีนะประคบเย็นนะคะประคบเย็นก่อนเพราะอะไรทำไมถึงต้องประคบเย็นก่อนรู้ไหมใครรู้บ้างเพราะอะไรคะกลุ่มที่ห้าเจ้าประจำอยากฟังคำตอบเชิญเลยค่ะ
1: ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังแข็งตัวก่อนค่ะ
0: เยี่ยมมากนี่เป็นหมอได้เลยเนี่ยเพื่อนของเราเป็นหมอได้เลยนะคะคำตอบโดนใจมากนะคะอย่างที่ครูสกีบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเราเป็นไงไปเล่นกับเพื่อนแล้วเกิดเป็นอาการเป็นบวมเป็นช้ำเป็นรอยช้ำนะคะเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวเนี่ยในภายใต้ผิวหนังของเรามันมีอาการเลือดออกใช่ไหมเราต้องมีเป็นไงประคบเย็นก่อนเพื่อที่จะทำใหเลือดที่ออกภายใต้ผิวหนังนั้นมันหยุดนั่นเองโดยการประคบเย็นนะคะเยี่ยมมากเลยนะเวลาที่เราประคบเย็นนะคะเส้นเลือดบางทีเนี่ยที่มันแตกที่มันกำลังออกอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะเกิดการหดตัวเกิดขึ้นและทำให้เลือดของเราเนี่ยมันหยุดไหลนะก็จะช่วยลดอาการบวมได้เด็กๆลองสังเกตตัวเองดูถ้าเราอยู่ในที่เย็นถ้าเราอยู่ในที่เย็นเราจะรู้สึกยังไงหนาวไหมหนาวเวลาเราหนาวเรายังไงเราจะหดตัวใช่ไหมคะเราจะหดตัวเหมือนกันเส้นเลือดก็เหมือนกันเส้นเลือดมันก็จะมีการหดตัวเมื่อเกิดเมื่อโดนความเย็นนะทีนี้ค่ะเวลาที่เราประคบเย็นเราควรจะประคบนานแค่ไหนเราคิดว่าเราควรจะประคบนานแค่ไหน
2: 5 นาที
0: 10 นาทีมีหลายคำตอบนะมีหลายคำตอบจะบอกให้ฟังว่าเวลาที่กล้ามเนื้อของเด็กๆมีอาการบวมแล้วเด็กๆประคบเย็นนะคะเราควรที่จะประคบเย็นเนี่ยนะเป็นเวลา24-48ชั่วโมงนานไหม
2: น
0: านเนาะ1-2 วันนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราประคบเย็นนะไม่ใช่ว่าเด็กๆวางประคบไว้ตลอดเวลาเลยกินข้าวก็ประคบอาบน้ำก็ต้องถือน้ำแข็งไปประคบด้วยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราอาจจะประคบครั้งละ 4-5 นาทีหรือ5นาที10นาทีแล้วเอาออกแล้วเด็กๆสามารถไปทำอย่างอื่นได้นะคะไปกินข้าวไปอาบน้ำอย่างอื่นได้แล้วก็มาประคบอีกทีนึงนะคะทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆ 1-2 วันอาการบวมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหายแล้วเมื่ออาการบวมหายเสร็จทำอะไรต่อประคบร้อนต่อการประคบร้อนเพื่ออะไรจากตอนแรกกล้ามเนื้อมันหดตัวใช่ไหมกล้ามเนื้อมันหดตัวเลือดมันหยุดไหลเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเป็นไงมันขยายตัวมันรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายนั่นเองการประคบร้อนทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อของเรามีอาการผ่อนคลายขึ้นนะคะการประคบร้อนเนี่ยก็เหมือนกันนะทำ1-2 วันก็ได้อันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วแต่อาการบาดเจ็บของบุคคลนะบางคนเนี่ยอาจจะประคบเย็นแค่แป๊บเดียววันเดียวก็หายแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ร่างกายของคนหรือว่าแล้วแต่ความรุนแรงของบาดแผลนะคะนะยากไหมลดอาการกล้ามเนื้อบวมไม่ยากง่ายมากสบายสบายนะคะประคบเย็นประคบร้อนนะเวลาที่เด็กๆเลือกถ้า

เราจะประคบเย็นเนี่ยเด็กๆอาจจะเอาน้ำแข็งนะห่อผ้าแล้วก็เอามาประคบตรงบริเวณที่เรามีอาการปวดบวมบางคนเนี่ยถือน้ำแข็งมาเลยถือมาเลยป่ะแล้วโปะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยนะคะมันจะเกิดอาการไหม้จากความเย็นได้อาการไหม้เนี่ยจะเกิดจากเวลาที่เราโดนของร้อนๆใช่ไหมเวลาที่เราโดนของร้อนๆร้อนจัดๆผิวหนังจะไหม้ได้เช่นกันถ้าความเย็นจัดๆก็จะทำให้ผิวหนังของเราไหม้ได้เช่นกันนะคะนะดังนั้นเนี่ยควรจะมีอะไรห่อนิดนึงอาจจะใช้ผ้าหรืออะไรก็ได้ห่อแล้วเราก็ประคบนะอ่ะวิธีการป้องกันง่ายๆเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะคะวิธีการป้องกันกล้ามเนื้อบวมเนี่ยให้เราเป็นไงระมัดระวังตัวเองมากขึ้นอย่าวิ่งเล่นนะคะบริเวณไหนที่ไม่ควรวิ่งเล่นเนี่ยก็อย่าวิ่งเล่นโดยเฉพาะขึ้นลงบันไดเวลาที่เราขึ้นลงบันไดนะแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยถ้าที่ไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะมากแบบวิ่งเล่นน้องๆป.1วิ่งเล่นวุ่นวายมากนะคะเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงสถานที่ตรงนั้นหรือตรงไหนที่เขามีเขตก่อสร้างนะก็อย่าไปวิ่งเล่นตรงนั้นนะคะเลือกพื้นที่ให้มันเหมาะสมอ่ะเราเหลือการบาดเจ็บอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อฉีกจะคล้ายๆกับกล้ามเนื้อบวมมีอาการคล้ายๆกันเลยค่ะนะคะคล้ายกันเลยจะรู้สึกปวดจะรู้สึกเจ็บเหมือนกันเลยนะกล้ามเนื้อฉีกสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อฉีกแน่นอนว่าเหมือนกันเราใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นมากจนเกินไปหรือใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันออกแรงเยอะจนเกินไปยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยฉีกขามาก่อนแล้วอยู่ๆเป็นไงฉีกขาเลยปุ๊บอย่างนี้เนี่ยกล้ามเนื้อก็อาจจะฉีกได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยต้องระวังตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไงร่างกายของเรามันพร้อมขนาดไหนนะนอกจากการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปแล้วการเล่นกีฬาและอุบัติเหตุอันนี้คล้ายๆกันเลยนะคะการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต่นะอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นฉีกได้ฉีกขาดได้นะคะอาการของกล้ามเนื้อฉีกมันจะมีอาการบวมเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับกล้ามเนื้อบวมเลยนะมีรอยแดงมีรอยช้ำเวลาที่เรากดบริเวณที่เราปวดเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บกดแล้วเราจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่เราไม่สามารถรู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราฉีกหรือเปล่าถูกไหมบางครั้งเวลาที่เด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุเดินไปแล้วเป็นไงสะดุดขาแพลงขาพลิกแบบนี้นะคะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อตรงขาเราฉีกขาดได้อันนี้เนี่ยเวลาที่เด็กไปหาหมอเนี่ยเขาจะมีการเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้อ๋อกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันฉีกนะแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ทีนี้ค่ะอาการของกล้ามเนื้อฉีกคล้ายกันเลยวิธีการดูแลรักษาดูนะมีการประคบเย็นประคบร้อนแล้วก็มีการพันผ้านะคะกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยจะมีอาการรุนแรงมากกว่านะคะมากกว่ากล้ามเนื้อบวมเพราะว่าร่างกายของเรามันจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมใช่ไหมคะพอกล้ามเนื้อมันฉีกไปแล้วอ่ะต้องรอเวลากว่ามันที่จะเป็นไงต่อกันใหม่ประสานกันใหม่ได้นะต้องใช้เวลาทีนี้นะอย่างที่บอกไปนะคะการประคบเย็นนะคะก็คือเพื่อที่จะลดอะไรลดการเลือดอะไรเลือดไหลบริเวณตรงใต้ผิวหนังที่เกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองเมื่อประคบเย็นประคบร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าอาการมันยังไม่หายดีหรอกนะเราก็ต้องมีการใช้ผ้าเนี่ยพันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะประคองกล้ามเนื้อของเราตรงนั้นเอาไว้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันฉีกขาดไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงใช้ผ้าพันเพื่อที่จะประคองบริเวณนั้นเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวบริเวณตรงนั้นเยอะๆถ้าบางคนเนี่ยเป็นตรงบริเวณข้อเท้าหรือแขนหรือขาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องพันผ้าแล้วอย่าเคลื่อนไหวถ้ายิ่งเคลื่อนไหวมันก็จะยิ่งเป็นไงเจ็บไหมเจ็บเปล่าเจ็บนะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะคะอย่าเพิ่งหลับทีนี้ในกิจกรรมต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะ

ได้ชมการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อกล้ามเนื้อของเรานั้นเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเราพบเห็นคนที่เขามีอาการบาดเจ็บหรือตัว

มพยาบาลอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลองฝึกปฏิบัติดูนะในส่วนของคุณครูค่ะคุณครูก็สามารถให้คำแนะนำคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลนักเรียนในขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคนสาธิตเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะรวมถึงคนที่จะมาเป็นผู้สาธิตนะคะในการฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสาธิตกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจดูเลยนะทุกกลุ่มและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะร่วมดูแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาการเป็นตะคริวกันก่อนอาการเป็นตะคริวเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่เป็นไงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยและเกิดขึ้นบ่อยนะคะสำหรับคนที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆหรือว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆดังนั้นเมื่อเกิดอาการเป็นตะคริวสมมุติว่าตอนนี้นะคะคนโปรดเนี่ยมีอาการเป็นตะคริวมีอาการเป็นตะคริวที่บริเวณน่องบริเวณนี้บริเวณน่องนี้นะวิธีการปฐมพยาบาลง่ายๆเลยนะคะให้ผู้ที่เกิดอาการเนี่ยนะคะห้ามเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองอ่ะตอนนี้ให้คนโปรดนั่งลงไปเลยค่ะนั่งลงไปเลยนั่งหันหน้าไปทางนู้นนั่งหันหน้าไปทางนู้นสมมุติว่าตอนนี้เป็นไงเรามีอาการปวดนะคะบริเวณน่องให้เรายืดขาลงไปเลยยืดขานะยืดขาแบบนี้เลยค่ะยืดขาไปนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อเรายิ่งเกรงกล้ามเนื้อยิ่งเกรงขาเนี่ยยิ่งเกรงมันก็จะยิ่งปวดนะคะดังนั้นเนี่ยให้เรายืดขาและพยายามอย่าขยับถ้ายิ่งขยับยิ่งขยับเท้าเยอะๆก็จะยิ่งเกิดอาการปวดทีนี้คนที่จะทำการปฐมพยาบาลนะคะถ้าหากว่าเราอยู่กับเพื่อนนะคะวิธีการที่จะปฐมพยาบาลก็คือเป็นไงยืดขาแบบนี้ให้นอนลงไปขยับขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกนอนลงไปเลยอาจจะใช้วิธีการสมมุติว่าเป็นข้างนี้นะคะก็จะยืดตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยนะคะยืดแล้วอาจจะใช้มือเป็นไงนวดครึงนิดหนึ่งนวดครึงเบาๆไม่ต้องขยำแรงๆถ้าขยำแรงๆเพื่อนจะปวดถูกไหมคะนวดครึงเบาๆนะยืดไปนะคะแล้วเราก็อย่าลืมถามอาการเพื่อนด้วยนะถามอาการเพื่อนด้วยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคนโปรดหายเจ็บหรือยังหายยังถ้าเพื่อนบอกว่าหายแล้วนะคะเราก็เป็นไงก็พอให้เขาแบบว่านั่งพักนะคะหรือว่านอนพักสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าดีขึ้นแล้วก็เป็นไงก็ค่อยทำกิจกรรมต่อไปนะคะแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นนะก็พยายามอย่าเคลื่อนไหวนะคะบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้เยอะๆนะทีนี้ค่ะสมมุติว่าคนโปรดไม่ได้มีอาการเป็นตะคริวบริเวณน่องนะแต่เป็นตรงบริเวณนิ้วเท้าบ้างถ้าเป็นตรงบริเวณนิ้วเท้าทำยังไงดีทำยังไงดีเวลาที่มันเป็นเนี่ยนะคะนิ้วเนี่ยเป็นไงมันจะล็อกมันจะพยายามแบบว่าทับกันแบบนี้เลยนะให้เราพยายามดึงแยกเท้าออกอาจจะนวดครึงบริเวณฝ่าเท้าที่เพื่อนนะสามารถให้เพื่อนเนี่ยนวดครึงได้เพราะว่าคนที่มีอาการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะปวดมากนะคะมันจะไม่มีแรงที่จะมาแบบว่านวดหรืออะไรเลยนะก็จะมีคนอาจจะนวดให้เพื่อนอาจจะนวดให้นะคะนวดให้นวดยืดบริเวณนิ้วเท้าให้นะคะนวดให้แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคนโปรดไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนโปรดอยู่คนเดียวทำยังไงล่ะทำยังไงดีถ้าที่จะใช้ในการยืดกล้ามเนื้อในขณะที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันคนโปรดนั่งขึ้นมานั่งขึ้นมาให้คนสมมุติว่าถ้าเราเกิดอาการปวดนะคะมีอาการเป็นตะคริวบริเวณน่องนะสิ่งแรกเลยคุณโปรดสามารถยืดกล้ามเนื้อขาด้วยตัวเองไ

เราอาจจะใช้มือนี่ก้มก้มดันขาตัวเองเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันยืดอีกข้างนึงทำอะไรอีกข้างนึงขยำหน่อยนวดหน่อยนวดนวดขาตัวเองหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ปวดมากเลยไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะสามารถปฐมพยาบาลตัวเองได้นะคะเมื่อหายดีแล้วรู้สึกว่าดีแล้วหายเจ็บแล้วเป็นไงสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปได้ลุกขึ้นหรือแต่ว่าพยายามอย่าเดินเยอะนะคะพยายามอย่าใช้การเคลื่อนไหวบริเวณที่เราปวดเนี่ยเยอะจนเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นการปฐมพยาบาลง่ายๆดังนั้นนะเด็กๆเวลาที่เราเห็นว่าเพื่อนของเราหรือตัวเราเองเนี่ยนะคะเกิดอาการเป็นตะคริวหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเด็กๆก็สามารถนำวิธีนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะคะไปปฐมพยาบาลให้กับเพื่อนได้ยืนขึ้นค่ะคุณปดเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติวันนี้นะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าเราเกิดอาการเป็นตะคริวเราจะปฐมพยาบาลตัวเองยังไงนะให้เด็กๆลองกลับไปฝึกปฏิบัติดูนะคะลองกลับไปฝึกปฏิบัติดูอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเป็นไงทำได้นะถ้าหากว่าเราเกิดอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นแน่นอนช่วยเหลือตัวเองได้และอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคนโปรดหน่อยค่ะผู้ทำการสาธิตของเราในวันนี้นะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการสรุปบทเรียนที่จะเรียนกันในวันนี้นะดูซิว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาบ้างในวันนี้นะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อในชั่วโมงที่3ในชั่วโมงที่3เนี่ยเราเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออาการอะไรอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนี่ยมีอะไรบ้างยังจำได้อยู่ไหมสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรามันเกิดอาการบาดเจ็บเกิดอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นมีกล้ามเนื้อบวมเกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอาจจะใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปนะคะหรือว่าเราอาจจะเล่นกีฬาในบางอย่างที่เป็นไงเราอาจจะเล่นโดยไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเราอาจจะไม่ระมัดระวังตัวเองจนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออย่างเดียวถูกไหมอาจจะมีอาการบาดเจ็บอย่างอื่นตามมาในวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้เห็นแล้วว่าเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างแล้ววิธีการดูแลรักษาง่ายๆที่เราสามารถนะคะกลับไปฝึกหรือกลับไปปฏิบัติให้กับตัวเราเองนะคะเราสามารถนำกลับไปทำได้เลยนะถ้าเราเกิดมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูแลรักษานะคะอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเราได้ค่ะในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะวันนี้เราได้จบเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะครั้งหน้ามาต่อกันด้วยระบบกระดูกและข้อต่อที่ในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือสมุดบันทึกอุปกรณ์การเรียนคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนนะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เป็นไงได้ความรู้กันไปเต็มที่เลยในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะการดูแลรักษากล้ามเนื้อของตัวเองหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราสำหรับวันนี้คุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดนะได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อทีนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการรับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยรับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวรับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรนะคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูพันธภาเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนเกี่ยวกับการคูณถูกต้องไหมคะซึ่งการคูณนั้นที่นักเรียนเรียนไปจะเป็นการคูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ไหนจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: 40 50 60 70 80 90
0: ไม่มี100นะคะจะมีแค่10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90เราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10สำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะ

สำหรับวันนี้นะคะก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะแต่เป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 10,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรจะเหมือนหรือแตกต่างกับชั่วโมงที่แล้วอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณของคุณครูโดยโจทย์ในวันนี้จะเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 และ10,000 ได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนจะกลับไปทำการบ้านหรือเปล่ากลับไปทำมาไหมคะกลับไปทำมาใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้สิ่งเหมือนเดิมเลยเราจะทำอะไรกันเอ่ยหนูน้อยคูณคล่องนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูแพลจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติหนูน้อยคูณคล่องเหมือนเดิมเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้ยังไม่ได้ทำก่อนรอก่อนนักเรียนต้นทางตอนนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเหมือนเดิมเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมยังคะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งในวันนี้ให้เวลาเพียง1นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: วางดินสอทุกคนเลยตอนนี้วางดินสอนับหนึ่งวางดินสอเพื่อนข้างๆตรวจสอบซิตอนนี้เพื่อนของเราทำได้ครบหรือไม่นะคะทำไม่ได้ครบไม่เป็นไรนะคะทำไม่ได้ครบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไหนใครทำทันบ้างเอ่ย10ข้อนี้สำหรับวันนี้ลดเวลาเห็นไหมบางคนอาจจะทันบางคนอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมหากใครถูกการถูกได้เลยหากใครผิดให้การผิดแล้วแก้ไขที่ถูกต้องไปได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกัน
1: สามคูณสามเท
0: ่
1: าก
0: ับ เก้าข้อที่สองห้าคูณเจ็ดเท่ากับ35ขอให้นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันนะคะข้อที่สาม8คูณ10เท่ากับ80ข้อที่สี
1: ่คูณ5เท่ากับ30
0: 6คูณ5เท่ากับ30ข้อที่5 2คูณ4เท่ากับ8ข้อที่68คูณ2เท่ากับ16ข้อที่7
1: 9คูณ12เท่ากับ108
0: เก่งมากค่ะข้อที่8
1: 6คูณ8เท่ากับ48
0: 48หรือ42 6คูณ8เท่ากับ48นะคะข้อที่9 7

0: 42และข้อสุดท้ายข้อที่10 3คูณ4เท่ากับ12อ่ะตรวจสอบของตัวเองใครได้10ข้อใส่คะแนน10ข้อไว้ได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคนที่ได้10ข้อเดี๋ยวนำสมุดเซ็นไหมคุณครูไหนใครได้10ข้อบ้างเอ่ยวันนี้จะเห็นได้ว่าเวลาคุณครูให้น้อยลงดังนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยท่องสุขูณให้คล่องขึ้นได้ไหมคะในวันพรุ่งนี้กิจกรรมของเราเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนทำ10ข้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จับเวลาเพียง1นาทีดังนั้นฝากนักเรียนนะคะกลับไปท่องสุขูณกันทุกๆคนด้วยตอนนี้เก็บหนูน้อยคุณคล่องได้เลยค่ะทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องที่เราเรียนก่อนอื่นคุณครูแพลวอยากทบทวนก่อนเมื่อวานที่เราเรียนไปการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่การทบทวนเบื้องต้นก่อนอันดับแรกอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ201คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ย2010หาอย่างไรคะจะเห็นได้ว่าจำนวนที่คูณตอนนี้ที่เป็นพหูคูณของ10นั่นคือ10ถูกต้องไหมคะถ้าเป็น10นักเรียนนำ1คูณก่อน1คูณจำนวนอะไรได้จำนวนนั้นนักเรียนก็บอกว่านำ201มาวางก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัว1ตัวเพราะจำนวนนี้เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นเติมศูนย์เพียง1ตัวตามที่เราได้เรียนไปนะคะคุณครูแพลวก็เหมือนกับที่นักเรียนบอกเลยนำ201มาใส่ก่อนแต่ยังไม่ใช่คำตอบนักเรียนต้องทำอย่างไรอีกเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะจะได้คำตอบของเราเป็น2010อ่ะขอจำนวนอีก1จำนวนก่อนในวันนี้อ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน
1: 50คูณ24413
0: 50คูณ24413อันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหูคูณของ10คะ50ถูกต้องไหมคะ50เป็นพหูคูณของ10ถ้าเราแสดงวิธีทำนักเรียนคงเขียนแสดงวิธีทำเหมือนกับเมื่อวานที่เราได้ทำในชั่วโมงได้แต่ในวันนี้พอเป็นแบบนี้คุณครูแบบบอกว่านักเรียนสามารถช่วยกันหาคำตอบได้เลยการที่มี50เป็นพหูคูณของ10เริ่มแรกให้นักเรียนนำ5มาคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อนแต่ใช่คำตอบของเรายังคะต้องทำอย่างไรอีกเมื่อ5คูณเสร็จแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนทุกคนนำ5ไปคูณอะไรดีคะอ้าว5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย15ใส่5ทด1คุณครูแพรวก็จะใส่5นะคะไว้ด้านหลังก่อนเพราะเราเริ่มคูณในหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพรวจึงใส่5นะคะและไปทด1ที่หลัก10เวลานักเรียนปฏิบัติให้นักเรียนทดให้คุณครูแพรวเห็นด้วยเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนปฏิบัติจริงไม่ได้กดเครื่องคิดเลขได้มั้ยคะกลับบ้านไปมีใครกดเครื่องคิดเลขหรือเปล่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณนะคะต่อมานำ5คูณอะไรคะนำ5คูณอะไรเอ่ยเมื่อคูณ3เสร็จแล้วต่อไป5คูณ1ในหลัก10 5คูณ1ได
1: ้
0: 5ทุกคนช่วยด้วยนะคะเป็นการฝึกท่องสุขคูณของตัวเอง5คูณ1ได้5สังเกตมีทดไหมคะมีทดอีก1จึงรวมเป็น6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6หน้าเลข5ของผลลัพธ์เราต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ4นะคะถ้าของใครปฏิบัติเองนักเรียนสามารถโยงเส้นได้เลยเพื่อเป็นการไม่สับสนนำ5คูณ4 5คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย5 4ได้20ใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่0นะคะแล้วก็ทด2นะคะที่หลักพันต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ0 5คูณ0ได้เท่าไหร่เอ่ย0สังเกตต่อมีทดไม่เอ่ยมีทดอีก2จึงรวมเป็น2คุณครูแพลวใส่2หน้าเลข0สุดท้ายนำ5คูณอะไรคะ5คูณ2ได้เป็น10ใส่อย่างไรดีใส่0ทด1มั้ยคะใส่10ได้เลยเพราะเราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นเราใส่10ได้เลยใส่10ได้เลยนะคะคราวนี้ถามต่อใช่คำตอบของเรายังมีใครใส่เครื่องหมายจุลภาคเลยไหมยังเพราะตอนนี้เราคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10เราต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวนะคะคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ต่อท้ายหลังเลข5 1ตัวเมื่อนักเรียนใส่ศูนย์ครบแล้วเราจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะอ่านจำนวนผลลัพธ์พร้อมกันสิคะในข้อนี้ข้อที่2ได้ผลคูณเป็นอะไรเอ่ย

0: 1,226,650สังเกตทุกๆข้อเลยจะมีศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวเพราะว่าทุกๆข้อเป็นการคูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนสังเกตคุณครูแพลวใช้ศูนย์ที่สีแตกต่างกันเพื่อนักเรียนสังเกตได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาสรุปสักเล็กน้อยการคูณเมื่อวานเป็นการคูณจำนวนนับกับจำนวนที่เป็น10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90วิธีการคือให้นักเรียนนำจำนวนนั้นนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนและสุดท้ายต้องเติมศูนย์กี่ตัวคะ1ตัวอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปในเมื่อวานแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อยอดจากเดิมนะคะอันดับแรกคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาให้หน่อย153คูณ1ได้เท่าไหร่คะอะไรคูณ1ได้จำนวนนั้นดังนั้น153คูณ1ก็ได้153อ่ะต่อมาคุณครูแพรเพิ่มขึ้นเป็น153คูณ10บ้าง
1: 1530
0: นักเรียนรู้แล้วคือการทำอย่างไรเองบวกมั้ยใครบวกมั้ยไม่เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวทำไมถึงเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราคูณเป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเราจึงเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวไม่ใช่ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะนักเรียนไม่งั้นคำผลลัพธ์ของเราจะเป็นศูนย์ทันทีดังนั้นในข้อนี้ได้เป็น1,050มาจากการที่นักเรียนนำ153มาใส่เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้ายเสร็จแล้วจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคได้ไหมคะศูนย์สีแดงเป็นศูนย์ที่มาจาก10ที่เป็นพหุคูณของ10อ่ะขอเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นแค่10ขอเป็น153คูณ100คูณ100 100ใช่พหุคูณของ10ไหมก่อนไม่ใช่แต่เป็นพหุคูณของอะไรแล้วของ100แล้วคิดว่าทำอย่างไรดี
1: เติมศูนย์2ต
0: ั
1: ว
0: นักเรียนเริ่มสังเกตแล้วเติมศูนย์กี่ตัว2ตัวดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวนำ153มาใส่ก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดี2ตัวคุณครูแพลวก็เติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวเห็นไหมคุณครูแพลวใช้ศูนย์ที่สีแตกต่างกันให้นักเรียนสังเกตได้ศูนย์2ตัวนี้มาจาก100ที่เป็นพหุคูณของ100อย่าลืมต้องใส่อะไรอีกนิดเครื่องหมายจุลภาคนะคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยจากเดิมเป็น10ใส่0 1ตัวต่อมาเป็น100เติม0กี่ตัวต่อท้าย2ตัวขอเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเป็น153คูณ 1,000 คูณ 1,000 คิดว่าได้อย่างไร
1: เติมศูนย์
0: ต่อตัวนักเรียนก็สังเกตเป็น 1,000 นักเรียนก็เป็นพหุคูณของ 1,000 เติม0ต่อท้ายกี่ตัวดีคะ 1,000 นักเรียนไปสังเกตที่ 1,000 มี0กี่ตัวนับพร้อมกัน1มี0 3ตัวเรานำ1ไปคูณกับ153ก่อนได้153หลังจากนั้นเติม0ต่อท้ายกี่ตัวนะ3ตัวดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติม0ต่อท้าย3ตัวและสุดท้ายอย่าลืมใส่อะไรเอ่ย
1: เคร
0: ื่องหมายจุลภาคนะคะก็จะได้คำตอบของเราอ้าวไหนอ่านคำตอบของเราพร้อมกันได้เป็น
1: 153,000
0: สุดท้ายขออีก1จำนวนขออีก1ข้อได้เป็น153คูณ 10,000 ยากไม่ยาก 10,000 ไม่ยากคิดว่าทำอย่างไรดี
1: เติมศ
0: ู
1: นย
0: ์4ตัวเพราะนี่ไงนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเพราะว่า 10,000 มีศูนย์กี่ตัว4ตัวดังนั้นเราจึงเติมศูนย์4ตัวอันดับแรกเรานำ1คูณ153ก่อนได้อะไรนะ1คูณ153ได้อะไรนะได้153ใส่153ก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัว4ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคคุณครูแพลวก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบตามตำแหน่งที่มีอ่ะคำตอบของเราได้เป็นอะไรเอ่ย1,530,000ดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนสังเกตตัวคูณของเราเป็น10เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวถ้าตัวคูณของเราเป็น100เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวแต่ถ้าตัวคูณของเราเป็น 1,000 เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวถ้าตัวคูณของเราเป็น 10,000 เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอมาสรุปกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะจากข้อที่1ที่เราทำเมื่อกี้เป็น10เราสามารถหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนับนั้นนะคะคูณกับ1ก่อนแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแต่ถ้าเป็น100นักเรียนก็สามารถนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อน

0: แต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว2ตัวถ้าเป็น 1,000 นะคะนักเรียนก็สามารถหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว3ตัวอ่ะสุดท้ายถ้าเป็น 10,000 นักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว4ตัวแปลว่านักเรียนสังเกตด้วยนะคะว่าตัวที่คูณเป็นพหูคูณของอะไรบ้างได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มการคุณครูแพรบอกว่าให้นักเรียนช่วยเขียนจำนวนเหล่านี้ในรูปของการคูณต่างๆก่อนเช่นข้อที่1 50 50ช่วยเขียนในรูปการคูณของ10ได้กี่แบบเมื่อวานจำได้ไหม2แบบแบบที่1คือ5คูณ10และอีกแบบนึงคือ10คูณ5 2แบบนี้ได้คำตอบที่เท่ากันไหมคะจะได้คำตอบที่เท่ากันคือ5คูณ10หรือ10คูณ5ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกการนำไปใช้อย่างไรได้ไหมคะเราเลือกการนำไปใช้เพื่อไปเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมเอ่ยขอเพิ่มขึ้นจาก50เป็น500บ้างดังนั้น500คุณครูแพรบอกว่าขอให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปการคูณกับ100ให้หน่อยเขียนในรูปการคูณกับ100ให้หน่อยได้เป็นอะไรคะต้องได้เป็นอะไรถ้าเป็น50คุณครูแพรเขียนเป็นในรูปการคูณกับ10ได้เป็น5คูณ10แต่ถ้าเป็น100ขอให้500นี้เขียนอยู่ในรูปการคูณกับ100จะได้เป็นอะไรเอ่ย5คูณ100หรืออีก1แบบคือ
1: 100
0: 100คูณ5ดังนั้นเราก็ยังเขียนได้2แบบเหมือนกันได้เป็น5คูณ100หรือ100คูณ5นักเรียนก็ดูว่าเราจะเลือกนำไปใช้อย่างไรขอเปลี่ยนใหม่บ้างเป็น 5,000 5,000 ขอให้เขียนอยู่ในรูปการคูณกับ 1,000 เราจะเขียนในรูปการคูณ 1,000 ได้เป็น
1: 5คูณ 1,000
0: หรือ
1: เ
0: ก่งมากๆเลยค่ะจะได้นะคะ2แบบคือ5คูณกับ 1,000 หรือ1,000คูณกับ5ขึ้นอยู่กับการเลือกนำไปใช้ขออีก1ข้อได้มาเป็น 50,000 บ้าง 50,000 ขอให้เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 คิดว่าได้เป็นอะไรบ้าง5
1: คูณ 10,000
0: หรือ เก่งมากมากเลยค่ะจะได้2แบบเป็น5คูณ 10,000 หรือ 10,000 คูณ5การที่คุณแพรบอกให้นักเรียนลองมาเขียนแบบนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะเลือกนำไปใช้ให้ถูกต้องในการแสดงวิธีทำได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาหาผลคูณต่อไปนี้กันเดี๋ยวเริ่มแรกขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจตอบก่อนเดี๋ยวตอบครบ3ข้อแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไหมเอ่ยได้นะคะต้องช่วยกันตอบด้วยนะไหนมาดูข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 338คูณ200เท่ากับจำนวนใด
0: เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จอันดับแรกคุณครูแพรบอกแสดงวิธีทำนักเรียนมาเขียนจำนวนก่อนจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหูคูณในข้อนี
1: ้
0: 200เราเรียก200ว่าพหูคูณของ100ดังนั้นอันดับแรกนักเรียนมาพิจารณาก่อนว่า200เนี่ยสามารถเขียนในรูปของการคูณกับ100ได้กี่แบบได้กี่แบบเอ่ย2แบบได้เป็นอะไรบ้างคะ เราได้2แบบเป็น2คูณ100นะคะและ100คูณ2แต่คราวนี้เราจะเลือกแบบไหนไปใช้คุณครูแพรบอกว่าปกติแล้วการคูณจำได้ไหมเราจะนำเลขโดดไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายดังนั้นขอให้นักเรียนเลือกที่เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่ง338อยู่เป็นจำนวนที่1เราจะต้องเขียน338ก่อนหลังจากนั้น200เราค่อยเปลี่ยนแปลงมาตามที่เราเขียนนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะเลือก200คูณ100หรือ100คูณ2คะเลือกแบบไหนเอ่ย
2: 2
0: คูณ100เราจะเลือกแบบ2คูณ100มาดูกันทำไมถึงเราเลือก2คูณ100อันดับแรกนะคะเรานำ3 138มาเขียนก่อนหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยน200เนี่ยให้เป็นจำนวนที่คูณกับ100คุณครูแพรบอกแล้วว่าขอให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้น2ต้องมาก่อนได้ไหมคะ2ต้องมาก่อนคุณครูแพรจึงเขียนเป็นในวงเล็บ2คูณ100นี่เป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราก็จับกลุ่มใหม่นำ338คูณกับอะไรก่อนคูณกับ2ก่อนถูกต้องไหมคะอ่ะคุณครูแพลมาบรรทัดที่2นะคะจับกลุ่มใหม่คือการนำในวงเล็บ338คูณกับ2ก่อนแล้วเสร็จแล้วต้องเขียนอะไรต่อคูณ100ดังนั้นคุณครูแพลเขียนต่อเพิ่มคือคูณ100อ่ะเรามาหาผลคูณพร้อมกันคือการนำ338คูณ2นักเรียนสามารถคูณในแนวนอนพร้อมกันได้เลยนะคะเริ่มแรก2คูณอะไรคะนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ8หรือ2คูณอะไรก่อน2คูณ8ก่อนเพราะเราเริ่มคูณในหลักหน่วยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนำ2คูณ8 2คูณ8ได้เป็น16เราจึงใส่6นะคะและไปทด1ข้างบนเลข3ที่อยู่ในหลัก10ต่อไปเรานำ2คูณอะไรคะ2คูณ3ได้เป็น6แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น7ดังนั้นนะคะคุณครูจึงใส่7ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ3ได้6คุณครูจึงใส่6เราได้ผลคูณในวงเล็บมาแล้วคือ676นะคะเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วใช่คำตอบของเรายัง ยังคุณครูขอเขียนต่อก่อนคือคูณกับ100หลังจากนั้นอยากนำ676คูณ100ทำอย่างไรดีเติม0กี่ตัวคะ
1: 2
0: เติม0 2ตัวคือการนำผลคูณที่ได้คือ60076มาเขียนหลังจากนั้นเติม0ต่อท้าย2ตัวอย่าเพิ่งใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะนักเรียนต้องเขียน0ให้ครบก่อนแล้วค่อยเติมเมื่อเติม0ครบแล้วถึงค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นคำตอบของข้อที่1ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 67,600
0: ได้ไหมคะดังนั้นอันดับแรกข้อนี้เป็นพหุคูณของ100นักเรียนก็มาเขียนก่อนว่าอยู่ในรูปการคูณ100อย่างไรหลังจากนั้นแสดงวิธีทำเหมือนกับเมื่อวานที่เราได้เรียนไปเลยแต่ในวันนี้ถ้าเป็นพหุคูณของ100ต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวถ้าเป็น100ต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวนะคะอ่ะคราวนี้มาต่อกันข้อที่2นะคะในข้อที่2อ่ะดังนั้น338คูณ200จะเท่ากับ67,600เราไปต่อกันในข้อที่2นักเรียนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 827คูณ 8,000 เท่ากับจำนวนใด
0: 827คูณ 8,000 เท่ากับจำนวนใดอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณข้อนี้8,000 แต่ 8,000 เราเรียกว่าพหุคูณของ1ผ่านดังนั้นเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนะคะแล้วพิจารณาตัวนั้นก่อนโดยการขีดเส้นใต้นักเรียนช่วยดูหน่อย 8,000 สามารถเขียนในรูปการคูณกับ 1,000 ได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย 8,000 เขียนในรูปการคูณกับ 1,000 ได้เป็นอะไรเอ่ย 8คูณ 1,000 และ8คูณ 1,000 และ 1,000 คูณ 8เมื่อนักเรียนทราบแบบนี้แล้วเรานำมาเขียนแสดงวิธีทำจำนวนอะไรมาก่อนเราเขียนจำนวนนั้นก่อนเราไปดูที่โจทย์827มาเป็นจำนวนที่1คุณครูแพลวเขียน827ก่อนนะคะต่อมา 8,000 นักเรียนจะเลือกเป็น8คูณ 1,000 หรือ 1,000 คูณ 8 ดีคะ8คูณ 1,000 เพื่อให้8ของเราใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกมาเป็นในวงเล็บ8คูณ 1,000 หลังจากนั้นในบรรทัดถัดมาเราจับกลุ่มใหม่ได้ในวงเล็บเป็นอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันหน่อยเร็ว
1: 827คูณ8
0: อีก1บรรทัดเราจับกลุ่มใหม่เราจะนำ827คูณ8ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ 1,000 นำ827คูณ8เราเริ่มนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ7ท่องสุขุมแม่8ได้ไม่ได้เนี่ยท่องสุขุมแม่8ได้ไหมเอาไหนคิดเร็ว8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ87 8756ใส
1: 6
0: 87 56เราใส่6นะคะและไปทด5ที่หลัก10ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ2 8คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย8 2 16แต่มีทดอีก5โอ้โหนับเพิ่มหน่อยเร็ว
1: 21
0: ใส่อย่างไรดี
1: ใส่
0: 1และทด 2ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะและไปทด2นะคะที่หลักร้อยบนเลข8นักเรียนปฏิบัติแบบนี้ได้เลยต่อไปนํา8คูณอะไรคะ8คูณ8ให้เวลาคิดสักครู่นึง8คูณ8ได้เป็น88 64แต่สังเกตมีทดอีก2 64นับต่อเพิ่มอีก2ได้เท่าไหร่เอ่ย66ดังนั้นเราใส่66ได้เลยนะคะอันนี้เป็นผลคูณจากวงเล็บนักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ใช่คำตอบของเรายังยังเราจะต้องนำ 1,000 มาเขียนคูณก่อนนะคะคุณครูแพลวเขียนคูณด้วย 1,000 หลังจากนั้นการคูณด้วย 1,000 เรานำจำนวนผลคูณนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดี3ตัวคุณครูแพลวจึงนำนะคะ 6,616 มาใส่ก่อนเสร็จแล้วเติมศูนย์กี่ตัวนะเมื่อกี้เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวข้อนี้2มั้ย
2: 3
0: ทำไมถึงเป็น3คะ
2: เพราะว่าเป็นเท่าคูณ2000
0: เพราะว่าเป็นเท่าคูณของ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นคำตอบของเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน
2: 6,616,000
0: ดังนั้น827คูณ 8,000 นะคะจะได้คำตอบเป็น6,616,000 นักเรียนสังเกตดีๆเวลาทำนักเรียนต้องเติมศูนย์ให้ครบได้ไหมคะขออีก1ข้อข้อนี้เป็น 1,000 เมื่อกี้ข้อที่1เป็น100ข้อที่1เป็นจำนวนที่เป็นภาคคูณของ100ข้อที่2เป็นภาคคูณของ1,000ขอข้อที่3บ้างไหนดูข้อที่3พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ30,000 คูณ 5,710 เท่ากับเท่าไรอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณ
2: 30,000
0: เราเรียกพหุคูณนี้พหุคูณของอะไรนะของ 10,000 ได้ไหมคะ30,000เราเรียกว่าพหุคูณของ 10,000 นักเรียนช่วยคิดต่อหน่อยดังนั้นคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนพิจารณา 30,000 30,000เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 ได้กี่แบบ
2: 2
0: แบบไหนบอกพร้อมกันหน่อยได้อะไรบ้างคะ
2: 3คูณ 10,000
0: และ 10,000 คูณ3ดังนั้นเราจะเขียนได้2แบบเป็น3คูณ 10,000 และ 10,000 คูณ3แต่เราจะเลือกแบบไหนดีดังนั้นตอนนี้นักเรียนไปสังเกต 30,000 เป็นจำนวนแรกอีกจำนวนหนึ่งอยู่ทางด้านหลังดังนั้นเลข3เราควรอยู่ให้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังดี
2: อย
0: ู่ข้างหลังดังนั้นในวงเล็บนี้คุณครูแพลวจึงเลือกเป็นอะไรเอ่ย
2: 10,000 คูณ
0: 3ในวงเล็บแรกนะคะคุณครูแพลวจึงเลือกเป็น 10,000 คูณ3แล้วค่อยเติมอีกจำนวนหนึ่งของโจทย์เราไปคือคูณกับ 5,710 พอได้บรรทัดแรกเสร็จแล้วบรรทัดที่2เราจับกลุ่มใหม่เราจะนำ3คูณกับ 5,710 ก่อนแต่ 10,000 อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างไรดีจาก 10,000 อยู่ข้างหน้าเนี่ยการบ้านที่ทำไป 10,000 อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างไรดีเราก็เขียน 10,000 ไว้ก่อนเหมือนกับเมื่อวานที่นักเรียนเขียน10ไว้ก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวจึงเขียน 10,000 คูณไว้ก่อนหลังจากนั้นจับกลุ่มใหม่คือการในวงเล็บ3คูณกับ 5,710 ต่อมาเรานำ3คูณถูกต้องไหมคะแต่ 10,000 อยู่ข้างหน้าเราก็เขียน 10,000 ไว้ก่อนนะคะคุณครูแพลวจึงเขียน 10,000 ไว้ก่อนนำ3คูณกับ 5,710 เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะช่วยกันตอบเร็วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบข้อนี้เสร็จเดี๋ยวให้ปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราแล้วเริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ นำ3คูณ0ก่อน3คูณ0ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่0ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
2: 1
0: คูณ1ได้3คุณครูแพลวใส่3ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
2: 7
0: 3คูณ7 3 7เท่าไหร่นะ3 7 21ใส่อย่างไรดีเราใส่1นะคะแล้วก็ทด2นะคะบนเลข5ในหลักพันต่อไปนำ3คูณอะไรคะ3คูณ5 3คูณ5ได้เป็น15มีทดอีก2จึงรวมเป็น17ดังนั้นคุณครูแพลวใส่17เลยแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ยังไม่ใช่คำตอบของเราในข้อนี้คูณกับ 10,000 ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว4ตัวดังนั้นเรานำผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือ 17,130 มาเขียนก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายอีกกี่ตัวนะ 4ตัวไม่รวมกับอันเดิมที่เรามีนะคะดังนั้นคุณครูแพลเติมศูนย์ต่อท้ายอีก4ตัวที่สีแตกต่างกันให้เห็นเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบดังนั้นข้อนี้ผลคูณที่ได้ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 171,000,000
0: จำนวนของเรามากขึ้นนักเรียนต้องอ่านหลักให้ถูกนะคะได้เป็น171,300,000ได้ไหมเอ่ยดังนั้นในวันนี้นักเรียนสังเกตดีๆว่าตัวที่เป็นตัวคูณเนี่ยเป็นภาคคูณของอะไรของ100ของ 1,000 หรือของ 10,000 ได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.27ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวขอเป็นข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ก่อนตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.27 ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานนะคะ 1.27 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ไปพร้อมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1พร้อมกันเลยไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อย2425คูณ200เดี๋ยวในข้อที่1ให้นักเรียนตอบไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวให้เวลาจดได้ไหมคะดังนั้นข้อที่1ทุกคนต้องหันหน้ามาฟังคุณครูแพลวก่อนแล้วตอบไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้ปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่4ต่ออ่ะในข้อที่1เมื่ออ่านโจทย์แล้วจํานวนอะไรนะที่เป็นพหุคูณ200อ่ะทุกคนขีดเส้นใต้200พร้อมกันค่ะทุกคนขีดเส้นใต้200พร้อมกัน200เราเรียกว่าพหุคูณของอะไรนะของ100ดังนั้น200เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณของ100ได้กี่แบบ2แบบไหนบอกพร้อมกันได้เป็นอะไรบ้าง
2: 2 คูณ 100
0: หรือ100คูณ2นะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ให้นักเรียนทราบว่าได้เป็น2คูณ100และ100คูณ2บรรทัดแรก2425มาก่อนเราเริ่มแรกเขียน2425ก่อนหลังจากนั้นคูณ200นักเรียนเลือกเป็นอะไรดีไหนบอกหน่อยจะเลือกเป็น2คูณ100หรือ100คูณ2คะ
2: 200
0: เลือกเป็น2คูณ100เพื่อให้2ของเราอยู่ใกล้กับ2425บรรทัดแรกเราได้มาแล้วนะคะดังนั้นได้เป็นในวงเล็บ2คูณ100บรรทัดแรกได้แล้วช่วยกันตอบก่อนถ้าใครเขียนทันแล้วตอบได้สามารถทำพร้อมกันได้หรือนักเรียนจะตอบคุณครูแพลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือเขียนไปพร้อมกันบรรทัดที่2เราเปลี่ยนวงเล็บใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นในวงเล็บ2425คูณ2ดังนั้นเราได้มาก่อนว่าในวงเล็บ2425คูณ2และสุดท้ายต้องเขียนอะไรต่ออีกในบรรทัดนี้คะคูณ100นะคะเขียนคูณ100ด้วยก่อนบรรทัดที่3หาผลคูณพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนตอบคุณครูแพลพร้อมกันก่อนหาผลคูณโดยการนำ2คูณอะไรก่อนคะ2คูณ5ได้เป็น10เราใส่0และทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ2ได้เป็น4ทดอีก1เป็น5ตอนนี้ให้ทุกคนตอบพร้อมกันนะคะต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ4ได้เป็น
2: 8
0: เราใส่8และสุดท้ายนำ2คูณ2 2คูณ2ได้เป็น4เราใส่4นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณในวงเล็บคือ 4,850 แต่ยังไม่จบต้องเขียนอะไรต่อคะเขียนอะไรต่อด้วยคูณกับ100เพราะเรายังไม่ได้คูณนะคะคราวนี้จะสังเกตว่าบรรทัดของนักเรียนอาจจะไม่พอนักเรียนสามารถเขียนต่อลงมาเท่ากับอีก1บรรทัดได้เลยนะคะอีก1บรรทัดเรานำผลคูณที่ได้เมื่อกี้ไหนผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือจำนวนอะไรนะอ่านพร้อมกัน 4,850 มาเขียนก่อนแล้วทำอย่างไรดีคูณกับ100คูณกับ100ทำอย่างไรดีนะคูณกับ100เติม0ต่อท้าย2ตัวนะคะคุณครูแพลเติม0ที่สีแตกต่างกันให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเราไม่นับ0ตัวเดิมของเรานะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านคำตอบข้อที่1พร้อมกันได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 485,000
0: นะคะดังนั้นในข้อที่1เราทำพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะได้จดลงไปในแบบฝึกหัดของเราแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่4ต่อในชั่วโมงได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย ได้นะคะเราทำข้อที่2กับข้อที่4ต่อในชั่วโมงสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางก็ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะในข้อที่2กับข้อที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ครูแพรวเดินดูส่วนใหญ่นักเรียนนะคะเสร็จข้อที่2กันแล้วยังเหลือข้อที่4ใช่ไม่ใช่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2ก่อนได้ไหมได้ไม่ได้คะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่4คุณครูแววจะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านต่อกับการบ้านที่จะฝากนักเรียนนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทุกคนวางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งตัวตรงอ่ะเตรียมพร้อมกันในข้อที่2ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าคูณ400จำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นเท่าคูณของ100ข้อนี้400อันดับแรก400เขียนได้กี่แบบ2แบบไหนตอบพร้อมกันเขียนได้เป็นอะไรบ้าง4คูณ100หรือ100คูณ4เก่งมากๆเลยค่ะไหนมันทันแรกนักเรียนเขียนมาได้ว่าอย่างไรคูณอะไรในวงเล็บ
1: ค
0: ู
1: ณ4
0: อันดับแรกนะคะนักเรียนพิจารณาแล้วเมื่อกี้พร้อมกันได้2แบบนักเรียนบอกว่านักเรียนนํา 21,329 มาเขียนก่อนคูณในวงเล็บนักเรียนเลือกเป็นอะไรนะอีก1รอบ
1: 4
0: คูณเราเลือกเป็น4คูณ100เพื่อให้4ของเราใกล้กับ21,329ดังนั้นคุณครูแพรวก็เลือกมาเป็น4คูณกับ100แต่ในบรรทัดที่2เราแค่จับกลุ่มใหม่เรานำอะไรมาคูณกันก่อนคะ 21,329 คูณ4ก่อนดังนั้นเรามานำวงเล็บมาใส่ใหม่คือการจัดกลุ่มใหม่แล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยการคูณกับ100ไหนหาผลคูณมาแล้วตอบพร้อมกันหน่อยผลคูณที่ได้ได้เป็นอะไรผลคูณในวงเล็บก่อนนะลูกไม่เอาผลคูณของคำตอบนะเอาใหม่อ่านมาอีกหนึ่งรอบเราหาผลคูณในวงเล็บนะคะได้เป็นเท่าไหร่นะ 8,000 หรอ 8 อะไรเราได้มานะคะเป็น 85,316 ต้องเขียนอะไรต่อไหนบอกหน่อยคูณ100อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบของเรานะคะเป็นการหาผลคูณในวงเล็บหลังจากนั้นเรานำผลคูณที่ได้มาทำอย่างไรดีนำผลคูณที่ได้มาทำอย่างไรดีคูณกับ100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวดังนั้นเราจึงได้คำตอบใหม่นะคะมาอ่านคำตอบของเราพร้อมกันในข้อที่2เราได้เป็น 8,531,600 ถูกต้องไหมไหนใครถูกต้องยกมือให้ดูหน่อยเก่งมากมากเลยค่ะเอามือลงได้เลยหากใครผิดบรรทัดไหนนักเรียนกลับไปทบทวนของตนเองได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นข้อที่4เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านจะเห็นได้ว่าวันนี้การคูณถ้าเป็นการคูณกับเท่าคูณของ100นักเรียนต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวนะ100ถ้าเป็น100เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวถ้าเป็น 1,000 ล่ะคะ3ตัวถ้าเป็น 10,000 ล่ะคะ4ตัวดังนั้นนะคะจากการเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุป

0: บทเรียนสักเล็กน้อยตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรเอ่ยวางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทำข้อที่4เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับ100 200 300ไปเรื่อยๆหรือ900นะคะให้นักเรียนนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนหลังจากนั้นนักเรียนต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัววันนี้ถ้าเป็น100 2ตัวเราทำหลักการเดิมเลยแล้วถ้าเป็น 1,000 ล่ะคะถ้าเป็น 1,000 ถ้าเป็น 1,000 2,000 3,000 หรือ 9,000 บ้างนักเรียนต้องนำอะไรคูณกันก่อนนำ1 2 3หรือ9คูณกันก่อนแล้วสุดท้ายต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวถ้าเป็น 1,000 พหุคูณของ 1,000 1,000 ถ้าเป็นพหุคูณของ 1,000 เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว3ตัวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพหุคูณของ 10,000 นักเรียนถึงเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ4ตัวดังนั้นเดี๋ยวฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านต่อได้ไหมได้อ่ะในแบบฝึกหัดของเราคือแบบฝึกหัด 1.27 ยังเหลือในข้ออื่นนะคะเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานที่ 1.27 ที่เหลือให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับใบงานนี้เรายังเหลือในข้อที่อะไรบ้างคะข้ออะไรบ้างเอ่ยข้อที่3ข้ออะไรบ้างข้อที่5ข้ออะไรคะข้อที่6ดังนั้นนะคะในข้อที่3จนถึงข้อที่6ฝากกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะกลับไปแสดงทำต่อเป็นการบ้านในวันนี้ทำเพียงแค่ข้อ1ใหญ่อย่างเดียวข้อ2ใหญ่ด้านล่างไม่ต้องทำดีไหมดีไม่ดีถ้าดีนะคะนักเรียนทุกคนต้องกลับไปทำการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนมาอ่านบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันสำหรับครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
1: การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หล
0: ัก เราจะเรียนยากขึ้นแล้วดังนั้นในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปท่องสุขคูณของตนเองด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนท่องสุขคูณพลาดคำตอบของเราการคูณของเราก็จะพลาดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากเตรียมแบบฝึกหัด 1.28 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกท่องสุขคูณและอย่าลืมมาท่องสุขคูณกับคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะนักเรียนหาเวลาว่างมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถไปฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาที

แรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใด

ลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้2ขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูล่ะล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะ ก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1
0: นะคะ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1 น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคน
0: แต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
1: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
1: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
0: เพราะว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลยค
1: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลย

0: จะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองล่ะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณผู้ร้าย
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล่ะหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว
0: ่
1: ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะแล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ย จริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะผู้ละนะถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็กๆ
0: มีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะสุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ที่แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวก็มาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาอย่าก่อยห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปจะเป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองแล้วเพิ่นก็ที่ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเนาะ
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
2: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนฟังก็บ่มา
4: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
5: ้ตามไปและจะได้ตามเจ้าของนึกไว้

0: ก่อนมันเป็นมองปลามองผงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อกะหาแต่ปลาม
1: ันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานดอกปลาดีกว่าปลาขายดีก็ทองคำมาน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววัน700-800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พลิกกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัวสี่ห้าตัวตวง7-8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
2: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรมันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมาปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเขาไฟเสียงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะครับว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่น่ะที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ่มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันยังมีเหงาลำหนึ่งสามคนดอกสองคนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมไม่อยู่หรอเหตุลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะ

0: มของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางเกี่ยวยาเสพติดอะไรอย่างมากอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลําเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดน่ะมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมืออื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ําเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อติ๊นะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายได้ตั้งใจเด้

Makai-makai. Upasak na

ัดอาคเนย์ตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเครื่องนั้น

0: ติดมึงไรข้าวมึงไรข้องมึงไรก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดความอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้สนับรับกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเด่นเลือกกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหาอิงสาวเล่ายิงเยอะมันนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องฟ้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับหมออ้อยครับ
1: ครับ
2: ผมอ่ะสงสัยเลยครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยหมออ้อยจะพาผมไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์บ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: พาไปดูที่ฟาร์มบ้างก็มี
1: ใช่ครับ
2: แต่ทำไมครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดล่ะครับ
1: อ้าว
2: มารูเป็ดย่างเหรอครับมารูเป็ดย่างเหรอครับ
1: ไม่ใช่ก็เพราะว่าคราวนี้เนี่ยสัตว์ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดูเนี่ยจะพบได้ตามแหล่งชุมชนนะครับน้องปาร์ค
2: แหล่งชุมชน
1: นี่ไงตัวนี้ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดู
2: เอ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็แมลงสาบนะครับน้องปาร์คไม่เคยเห็นเหรอ
2: แมลงสาบ
1: ใช่แมลงสาบเนี่ยล่ะ
2: ทำไมแมลงสาบเป็นตัวสีขาว
1: โอ้ยถามเยอะขนาดนี้หมอตอบได้ไม่หมดหรอกน้องปาร์คเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านแมลงสาบกันดีกว่าน้องปาร์คอยากรู้อะไรน้องปาร์คอยากถามอะไรน้องปาร์คถามเลย
2: ไปครับ
3: ปาร์คถึงแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ผมพาน้องปาร์คนะครับมารู้จักอาจารย์อัญชลีนะครับอาจารย์อัญชลีเนี่ยจะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ปาร์คถามคุณหมอเนี่ยปาร์คก็ถามผมเยอะเลยครับเกี่ยวกับแมลงสาบครับผมบอกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับด้านแมลงสาบดีกว่าครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมคะ
3: ดีครับปาร์คมา
2: ขอถามอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้หมออ้อยบอกว่าแมลงสาบมีประโยชน์มากเลยครับแมลงสาบมันมีประโยชน์จริงเหรอครับ
4: จริงค่ะเราก็ใช้แมลงสาบ

0: บนะคะเป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบน้องป้าเคยได้ยินหรือเปล่าคะยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเควันนี้เราลองมารู้จักกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากจะไปใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังเอาแมลงสาบเนี่ยนะคะไปทำน้ำยาสกัดแล้วก็ใช้ทดสอบภาวะภูมิแพ้แมลงสาบนะคะแล้วในบางรายที่แพ้มากๆเนี่ยเราก็จะทำเป็นวัคซีนรักษาป่วยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ
1: หมออ้อยครับแล้วแมลงสาบเมื่อกี้ที่หมออ้อยหยิบให้ผมดูนี่มันอยู่ไหนอะคร
2: ับ อ๋ออยู่นี่นี
1: ่เนี่ยครับทำไมแมลงสาบมันถึงเป็นสีเนี้ยครับ
0: มันเป็นตัวอ่อนแมลงสาบค่ะซึ่งผ่านจากการรอกคาบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันซึ่งตัวโตเต็มวัยเขาเนี่ยจะสีน้ำตาลนะคะออกแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประมาณ 3-5 เซนค่ะแต่นี้ผ่านการรอกคาบนะคะแล้วก็ยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่ค่ะ
3: คราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบเพราะว่าทำไมที่นี่ถึงมีการพัฒนาที่อาจารย์บอกว่าทำวัคซีนแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งมีประชากรแพ้เยอะนะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้10รายเนี่ยประมาณ 6-8 รายจะแพ้ไรฝุ่นนะคะแต่แมลงสาบเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะ
1: ผู้ภูมิแพ้ต่างๆหรือภูมิแพ้แมลงสาบมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะการเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยมีปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะอันที่1ก็คือตัวผู้ป่วยหรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆแล้วเมื่อกี้น้องป้างถามว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยก็มาจากตัวแมลงสาบนะคะทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยรวมทั้งไข่ของแมลงสาบด้วยนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งจากแมลงสาบน้องป้าเห็นไหมคะเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นสาบแมลงสาบค่ะเพราะตัวแมลงสาบเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไงคะก็คือจะเดินไปแล้วก็สำลอกไปนะคะ อันนี้ค่ะก็จะสลายกลายไปเป็นสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบได้ด้วย
3: เราจะได้กลิ่นเวลาเข้าไปในห้องอับๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าแสดงว่ามีแมลงสาบอยู่ในห้องนั้นนะคะในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็จะมีแมลงสาบมากกว่า 3,500 ชนิด
3: 3,500 ชนิดเลยคร
0: ับใช่ค่ะแต่ค่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดที่จะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราพบเห็นทั่วๆไปนะคะจะมี2สายพันธุ์หลักๆก็คือแมลงสาบตัวใหญ่นะคะสีน้ำตาลนะคะที่เราจะเจอบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะประมาณเซนหนึ่งอันนี้ก็คือแมลงสาบเยอรมันนะคะซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยค่ะจะมักจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั่วโลกค่ะ
3: อาจารย์ครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคต่างๆเยอะแยะได้ไปหมดใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมลงสาบเนี่ยนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย
0: ์แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนสกปรกแล้วเนี่ยยังนำโรคหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็หนอนพยาธิด้วยเช่นพวกบิดนะคะไทฟอยนะคะแล้วก็ไข่พยาธิตัวกลมตัวแบนได้หลายชนิดเลยค่ะ
4: แมลงสาบเป็นสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายครับซึ่งสามารถจำแนกตามเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ดังนี้โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคเรื้อนกาฬโรคโรคบิดโรคอาหัดและโรคไทฟอยโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิตืดเป็นต้นโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสถึงแม้จะยังไม่พบการแพร่เชื้อไวรัสจากแมลงสาบสู่มนุษย์ แต่จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ครับ
3: เป็นโรคที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะน้องปาร์คทำให้ถึงชีวิตได้ด้วยพวกนี้นะครับอ้าวแล้วอย่างนี้อาจารย์ก็ทราบว่าแมลงสาบเนี่ยมันนำโรคเยอะอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์เอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนมันไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคเนี่ยครับอาจารย์
0: กังวลอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวแมลงสาบที่เรานำมาใช้ในการผลิตหรือว่าศึกษาวิจัยเนี่ยต้องเป็นแมลงสาบที่ปราศจากเชื้อโรคนะคะการปนเปื้อนถ้าเราไปนำแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปใช่ไหมคะ
3: อาจารย์ไม่ได้ไปจับแมลงสาบไม่
0: ใช่ค่ะไม่ค่ะเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
3: ไปเห็นน้องปาร์คชักอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมคืออาจารย์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกรรมวิธีการสกัดการทำวัคซีนแมลงสาบแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเราจะนำไปใช้หรือไปทดสอบในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรวันนี้นะคะน้องป้าจะได้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
3: โอเคครับ
0: คุณหมออ้อยน้องปาร์คเราก็มาดูห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่สำรวยค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวแมลงสาบเพื่อเราจะไปทำน้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
1: เหมือนแมลงสาบที่ผมเห็นแถวบ้านเลยครับที่มันอยู่ในท่อครับ
0: ค่ะก็แมลงสาบตัวนี้เราก็จะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันค่ะ
1: ผมงงว่ามันชื่ออเมริกันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในเมืองไทยคะ
0: โอ้จริงๆแล้วมันเป็นการตั้งชื่อจากคนที่เจอครั้งแรกๆนะคะแต่ตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาด้วยแล้วก็จะเจอในเขตร้อนชื้นมันบ้านเราก็เจอได้เยอะค่ะแมลงสาบจะต้องชอบอยู่3ลักษณะนะคะก็คือต้องมืดนะคะอุ่นแล้วก็ชื้น
3: มืดอุ่นชื้น
0: ค่ะเพราะในแหล่งซอกหลืบตามตู้เนี่ยเราก็จะเจอได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สำรวยสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าการเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมขวดโหลค่ะนะคะขวดโหลที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็จะต้องนำมาทาวัสลีนหรือกรีซนะคะที่บริเวณปากโหลนะคะ
1: ทาทำไมอะคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะเราจะทาป้องกันตัวแมลงสาบออกจากขวดโหลค่ะเมื่อเวลาที่เขาไต่ขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณกรีซก็จะลื่นตกลงไปนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันดับแรกอาหารที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองนะคะพอเราเตรียมอาหารให้แมลงสาบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
1: แล้วทำไมถึงต้องใส่สำลีอะครับ
0: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ที่พักแมลงสาบก็คือแกนกระดาษทิชชู่
3: บ้านแมลงสาบนั่นเอง
1: เตียงนอน
3: เตียงนอน
0: พอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะนำฝักไข่แมลงสาบสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยตามจำนวนที่เราใช้ปกติก็คือประมาณ10ฝักไข่ต่อ1โหลเพาะเลี้ยง
3: ทำไมเขาถึงเรียกว่าฝักไข่ครับอาจารย์
0: เพราะว่าในตัวเนี้ยมันก็จะมีไข่จำนวน1อยู่ในตัวฝักไข่อะค่ะ
3: หมายว่าฝักไข่คือ1ชิ้น
0: ค่ะ1ชิ้น
3: แล้วใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีไข่ข้างในอีก
0: ใช่ค่ะจะมีไข่อยู่อีกประมาณ15ถึง30ใบ
3: แสดงว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฟักออกมาได้15ตัวโดยประมาณ
0: ใน1โหลเนี่ยเราจะได้ประมาณ200ตัว
3: ฝักไข่ที่อาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เอามาจากไหนครับ
0: เราเอามาจากแมลงสาบต้นต่อนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการอ้างอิงก็คือมีการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกันจริงๆนะคะซึ่งเราได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็ มีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย5รุ่น
3: ก็คือสะอาดและเลี้ยงมา5รุ่นนี่สะอาดแน่นอนปลอดเชื้อแล้ววงจรชีวิตของแมลงสาบครับอาจารย์ครับ
0: วงจรชีวิตของแมลงสาบนี่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับสายพันธุ์อเมริกันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 เดือนนะคะโดยเฉลี่ย1ปีนะคะก็คือจากการฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะนำตัวแมลงสาบตรงนี้ไปสกัดเป็นน้ำยาทดสอบให้ด
3: ีโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยป้าเอามาสาบไปตัวนึงไม่ใช
0: ่เดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการสกัดน้ำยาทดสอบให้น้องปาร์คดูเลยนะคะ
4: สำหรับขั้นตอนการสกัดสารทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบที่น้องๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตจริงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบงานวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคเจือปนครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนำแมลงสาบไปชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่อจากนั้นบดแมลงสาบให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการสกัดครับและลำดับสุดท้ายก็คือการเติมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ลงไปและนำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งตกค้างต่างๆออกมาครับ
0: ขอแนะนำคุณหมออ้อยกับน้องปาร์คนะคะให้รู้จักรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกรนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
1: คุณหมอครับผมขอถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้แมลงสาบครับมันจะมีอาการอะไรบ้างครับ
2: อาการภูมิแพ้แมลงสาบอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยถ้าส่วนบนก็จะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีคันจมูกคันตาและมีจามได้ครับส่วนล่างก็จะเป็นอาการกลุ่มพวกอาการหืดนะครับมีหลอดลมติดตัวดังนั้นคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัยก่อนว่าเป็นภูมิแพ้จากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่จะดูว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยามาทดสอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากตัวสารก่อภูมิแพ้ที่แพทย์สงสัยว่าแพ้นะครับมีประมาณ10กว่าสารนะครับอย่างเช่นไรฝุ่นละอองเกสรหญ้านะครับขนสุนัขขนแมวแล้วสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบก็จะเป็นหนึ่งในสารนั้นจะทดสอบที่ตรงบริเวณท้องแขนของคนไข้นะครับด้วยวิธีสกิดนะครับเขาจะหยอดสารก่อภูมิแพ้อยู่สักประมาณ10กว่าสารนะครับแล้วใช้เข็มเล็กๆสกิดแล้วดูปฏิกิริยาว่ามีการนูนมีการแดงขึ้นมาไหม
1: แมลงสาบใช่ไหมครับแต่ทำไมแมลงสาบถึงนำไปเป็นยาได
2: ้คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นนะฮะแบบที่2คือใช้ยาแก้แพ้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยารับประทานหรือเป็นยาพ่นทั้ง2ชนิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการแต่การที่จะไปปรับภูมิที่เมื่อกี้บอกว่าไวเกินน่ะให้น้อยลงมาไม่ไวเกินไปเนี่ยเอาน้ำยาที่ทดสอบนะครับทำให้จางลงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในตัวคนไข้หรือผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยให้ภูมิต้านทานเนี่ยค่อยๆปรับตัวโดยลดลงจากที่ไวเกินไปเนี่ยเป็นกลับมาอยู่ในระดับปกติครับการใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมีการใส่เข้าไปอยู่หลากหลายวิธีแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเป็นวิธีฉีด วิธีฉีดนะฮะก็ใช้วัคซีนแมลงสาบเนี่ยนะครับมาค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้แบบที่2ก็คือวิธีหยดใต้ลิ้นแต่น้องป้าก็คงลึกออกว่าแมลงสาบ
1: มันจะรสชาติ
2: รสชาติยังไงครับแต่เพราะฉะนั้นแบบที่3ซึ่งเป็นที่ทางโครงการวัคซีนภูมิแพ้ของศิริราชโดยท่านอาจารย์อัญชลีแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสนใจแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตแทนที่จะต้องแบบฉีดอย่างเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นแบบสเปรย์พ่นเข้าไปในจมูกครับ
1: แล้วโรคภูมิแพ้แมลงสาบครับสมมติว่าผมเข้าห้องน้ำไปใช่ไหมครับแล้วแมลงสาบอ
2: ่
1: ะมันกำลังไต่ แค่เรามองเห็นเราแพ้เลยหรือว่าเราต้องเข้าใกล้ในระยะที่ใกล้หรือว่าแค่มองเห็นแล้วก็โอ้กลัวแพ้หายใจไม่ออก
2: ก็ขึ้นกับสองปัจจัยนะครับขึ้นกับตัวว่าแมลงสาบนั้นๆเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่ในอากาศมากน้อยขนาดไหนปัจจัยที่2ก็คือว่าตัวผู้ป่วยนั้นๆเองเนี่ยมีภูมิไวเกินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ก็จะมีระดับความรุนแรงของไวเกินต่างกันเช่นบางคนภูมิแพ้แช่จมูกก็อาการน้อยหน่อยแต่บางคนนอกจากแพ้จมูกแล้วเป็นแพ้ที่หลอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบผืดนี่ก็จะมีอาการ
3: หนักขึ้น
2: ก็เรียกว่าเป็นหอบผืดนะฮะ
1: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
2: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่ไม่ใช่แพ
3: ้แบบมโนจากสถิติที่เราแพ้ภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทยนี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแมลงสาบปนเปื้อนในบ้านเยอะฮะ
0: ในบ้านผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยค่ะก็เจอแมลงสาบเกือบทุกบ้านนะคะในบางบ้านเนี่ยไม่ได้จับตัวแมลงสาบได้นะคะแต่เราตรวจฝุ่นเราก็พบว่ามีปริมาณภูมิแพ้แมลงสาบในฝุ่นบ้านผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วตัวที่เจอมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือแมลงสาบอเมริกันค่ะที่เมื่อเช้าน้องปาร์คได้ดูแล้วนะคะ
3: นี่แสดงว่าบ้านคนไหนเนี่ยถ้าเกิดดูแลความสะอาดดีนะฮะโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ต่างๆก็จะลดลง
0: ก็จะน้อยลงนะ
3: น้องปาร์คทำความสะอาดบ้านบ่อยไหมช่วยคุณแม่บ้างหรือเปล่า
4: สำหรับวันนี้หมออ้อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงสาบที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้มาฝากกันนะครับรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบคือสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคร้อนเนื่องจากแมลงสาบผายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุกๆ15นาทีและหลังจากที่มันตายมันจะปล่อยก๊าซมีเทนนานถึง18ชั่วโมงสังเกตหรือไม่ครับว่าแมลงสาบจะหงายท้องตายเวลาโดนยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสารในยาฆ่าแมลงมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมพาตขาของแมลงสาบจึงงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้แมลงสาบหงายท้องตายในที่สุดทราบกันไหมครับว่าต่อให้ตัวและหัวของแมลงสาบขาดออกจากกันมันก็จะยังไม่ตายในทันทีเป็นเพราะอวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวมันเองถึงไม่มีสมองก็ยังสามารถยืนหรือขยับตัวได้ส่วนหัวเองก็เช่นกันเพราะมันยังสามารถขยับหนวดไปมาได้นานหลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดลงแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย2ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นมันจึงวิ่งเร็วมากจนเราไม่สามารถจับทันเลยล่ะครับแมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอบตัวและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าแมลงสาบจะอยู่ในที่มืดครับและน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแมลงสาบสามารถเห่าได้แมลงสาบสายพันธุ์มาดากัสการ์นอกจากจะเป็นแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังเป็นแมลงสาบที่ชอบร้องเสียงดังคล้ายเสียงกู่ของงูซึ่งการเปล่งเสียงนี้จะใช้ในเวลาเกี่ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับ
3: ก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ที่ให้โอกาสพวกเราสองคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
0: ผู้ที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็จะควรที่จะไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้นะคะเราก็จะได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทำการทดสอบว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะหมอก็จะขอฝากไว้นิดนึงคือว่า การที่เราดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเป็นเนี่ยจะดีกว่าเพราะเราควรที่จะต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ
3: ้
0: ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะ ควรจะต้องกำจัดตัวแมลงสาบนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านนะคะกำจัดขยะแล้วก็พยายามให้บ้านปลอดแมลงสาบเราก็จะปลอดจากโรคภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
3: ส่วนน้องปาร์คล่ะครับตั้งแต่ที่น้องปาร์คเดินเข้ามาถึงแล้วก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการต่างๆแล้วน้องปาร์ครู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ความคิดที่คิดว่าแมลงสาบมันแบบว่าหน้าขยักขยแงน่ากลัวใช่ไหมครับจมตัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันหายไปเลยครับเพราะว่ารู้ว่าแมลงสาบเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถรักษาคนได้ด้วย
3: ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกชีวิตก็มีคุณค่าในตัวของมันเองยกตัวอย่างชีวิตนะครับที่เห็นว่ามีพิษร้ายแรงแต่ก็สามารถสกัดพิษงูออกมาทำเป็นเซรั่มรักษาผู้ป่วยได้เช่นเดียวกับแมลงสาบที่เราสามารถนำแมลงสาบมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
5: Animal Speak

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่อ
1: ะไรนะครับ
2: ม
1: ีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
2: ถามเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
5: ไม
3: ่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
6: ผีเสื้อมันกินดอกไม
3: ้ผีเสื้อมันกิน
6: ใบไม้
3: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กิน
1: ไม่ใช่แมงอาจจะมันคือมันไม่กินละนะครับที่มันกินก็คือ
2: หนอน
1: หนอนของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
2: มอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอเหมือนกันไหมคะ
3: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
4: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
2: เ
4: หรอ
1: ใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
2: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
1: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด้หนูต้องใส่ดักแด้
1: ใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด
1: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหม
4: อันนี้ก็เป็นคราบที่
2: มันลอกคราบ
4: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
2: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราไปทิ้ง
4: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
2: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
7: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
2: ันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
1: หิวอะไรนะ
7: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
1: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็
2: น
1: เวลามันลอก
2: จะได้สร้างดักแด้หรอคะ
1: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นเนี่ยมันกินชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี
2: ้มันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลี้ยง
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้น

0: พราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ

0: ถ้าเราดูดี
1: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
2: าแล้ว
0: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
2: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
0: ใช่
1: ใช่ไม่ได้ใช้
0: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
3: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
4: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
5: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
6: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
0: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
6: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
0: มีครับมีหนวดรูป
2: หัวใจ
0: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
6: น
0: ี้
6: เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
0: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
3: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
7: ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องให้เห็นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นหรอคะ
0: ผมอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
8: ก็
0: เหมือนไหม
8: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
0: ครับเสื้อผ้าไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
6: เห็นร่างกาย
8: ไม่โป๊ะ
0: เมื่อให้ไม่โป๊ะใช่แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
8: เอาว่า
9: ผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
0: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ

0: จริงจริงจริงเก
1: ็บผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
0: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
2: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
1: ม
2: ก็เป็น
1: ตัวก็มีพิษ
2: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
0: เป็นทุกอย่าง
1: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนเรา
2: ป้าบอ้าว
1: มันมีสีเดียวไง
3: เด็กทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
2: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
1: า
2: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
1: นะ
2: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได
3: ้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
1: ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แหละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าขาดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
4: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
3: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกๆเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกๆจากทีเจมาฝากกันค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบราวในของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
3: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ล็กๆคลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆ อีกมากมาย

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional EducationIPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของ

0: ักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้ออกไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า interprofessional education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็

0: ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้โหนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีไหมเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่ไหมฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะ

ื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี้ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เอง

0: ก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องค์ความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข

0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามกับผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิวเมนต์ออกมานะฮะแต่มาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ mind map เนี่ยนะ mind map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น mind map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆคำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่2ประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพ.ศ.นี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะงั้นถ้าเรา มีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเรา

0: ก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะการเป็นคนเพศที่สามการเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกย้ายออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะ ปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความพันนะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองเนี้ยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆทำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆทำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถานภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซ็นชั่นชาร์ตก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ย สามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยจะก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสาธารณสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานี้นะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมาสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาและข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
2: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: ้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเหนือท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี่อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะ ต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้ เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่น

0: แล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะคะแล้วเขายังมีปัญหาหรือสถานหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ท่านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้เราก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหา ส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุ

0: ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้จ่ายยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในแผนโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตี้โฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าจ้าน้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เล
0: ือ
1: ดเลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: ปูนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบตัวก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะ

0: ขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไง
0: น
1: ี่
0: ไ
1: ง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหม
0: แ
1: ล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: มันเลือด
1: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
0: เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: ที
1: ่กำลังเหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: อ
1: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่
0: ก็ใช่
1: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
0: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
0: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: เนี่ย
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยหรอ
0: ไม่เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆนี่ไง
0: ชื่อนะ
1: ชึบๆๆๆเลือดเลย

0: เรียก2ชื่อเขาเรียกว่าต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
0: นี่
1: โอ้นี่ไงมี2หัว
0: 3นะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ้ฮ
1: ะ
0: ขาดเลย
1: ขาดเหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: เอาฝั่งนี้เนาะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆ อยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
1: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาวๆ
1: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี
1: ่มันจะมีแบบนี้
0: เหรอใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
1: คือ
0: ตกเลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้ๆแต่ไม่กินเพราะว่ามัน
1: เล็กจัง
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นมั้ยอันเนี้ยพอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
1: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะ
2: ต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดปั่นแล้ว

0: เอาบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
0: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดหยังกินบ้างคะเนี่ย
0: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
0: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
0: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
1: ต
0: ้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
0: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
0: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
0: ได้หลายอย่างอยู่แหละน้อง
1: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
0: า
1: ะกินเน
0: า
1: ะ
0: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
0: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนา
0: ะ
1: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
0: นะได้ครับ
1: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
0: ี่เนื
1: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อยๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
0: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
0: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่เยอะก็ได้
1: เขาลื่นนะ
0: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
0: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
1: มียาง
0: แล้วก็ล่างยางมันออก
1: จ
0: ้
1: ะ
0: แล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
0: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
1: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
0: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
0: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
0: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
0: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
0: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิมเลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวม
1: ันลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะเลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ย่ายข้นเน
1: า
0: ะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปล่าบ่ค่อยหวาน
1: ค
0: ่ะพี่จะใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเน
0: า
1: ะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดรอดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดๆๆๆเลยนะ
0: คนก่อนนะ

0: คนจ้ะ
1: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยากะทิเพิ่มยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมวิจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
0: หยาดอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บไล
0: ฟ์วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรุ้นเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
1: ้ะใกล้บ้านกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสําหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อย

40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
3: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
3: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
4: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
3: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
3: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
3: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลก
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV

0: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
0: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
2: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
0: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบน

0: และน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่น

0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะอาจลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

0: ชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเราเก
3: ี่
2: ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
4: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
2: ่อ
4: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
2: โอ้ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
3: หรือระมัดระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมา
4: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
2: ยิ่งเสาคือถ้าสมมติว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
4: ันจะคุมบ้าน
2: มันจะเป็นโคน
4: 30องศาก
2: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
4: ี้
2: ย
4: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
2: งได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
4: ไม่ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
2: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
4: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
2: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
4: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ตั้งวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบ
2: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
4: เดี๋ยวเราจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
2: ้
4: ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
4: คือต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
2: ้บางวันก็ไม่มีเลย
4: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
3: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
2: ครับ
3: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
2: ทำไมอ่ะ
3: เดี๋ยวฟ้าผ่า
2: ฟ้าผ่าใคร
3: ผ่าผ่าเรา
2: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
3: ต้องบอก
2: ไม่ได้ข่าวเลย
3: ผ่าม
2: ือถือแค่ล่ะ
3: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
4: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเองเลย
2: ครับผม
4: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์อ่ะนะก็มีปัญหาอะไร
2: ไม่ผ่าเนาะ
4: ไม่ผ่า
2: ไม่ช็อต
4: ไม่ช็อตไม่อะไรเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
2: ครับ
4: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
2: กงฟาราเดย
4: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
2: ่ครับ
4: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ข้างในกลาง
2: ไม่มีอะไร
4: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างนั้นคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่เห็นฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
2: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
4: ไม่เหมือนใน
2: หนัง
4: ไม่เหมือนในหนังไม่ใช
2: ่
4: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาทางลงกราวที่ดีที่สุด
2: ครับ
4: นั่นแหละครับ
2: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
4: ใช่หรือต้นไม้สูง
2: ครับ
4: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเขาอยู่ในเราอยู่ในโซลี่รถ
2: ครับผมเพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือกระทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
3: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยนะ
2: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
4: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
2: ใช่
4: ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
2: รั่ว
4: ก็ต้องรั่ว
2: แน่นอนอ
4: ันตรายเราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่า
2: ๆ
4: ครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
2: ใช่
4: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
2: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
4: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี
2: ้
4: ดีกว่าเลยครับผมแต่ความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เนาะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
2: รถต้องใช่อันนี้
4: เข้าใจ
2: เข้าใจชาวบ้าน
4: แต่ว่าใช่ชาวบ้าน
2: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
4: อ
2: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
4: ถูกต้องครับ
2: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
3: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมด

0: แล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ําข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่มั้ยหรือว่า
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว่
1: าหรือจะพูดตรงว่า
0: อันนี้
1: เป็
0: น
1: ครับผมเป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
2: ถูก
1: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจําเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
2: ี่
1: ยเกาะกลางไม่คนเดินเลย
2: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
1: มีไฟอยู
2: ่
1: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องมั้ยครับ
2: ใช่จ้ะ
1: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
2: ่
1: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
2: สมมุติไม่ดับทําไงอ่ะ
1: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
2: เออใช่มั้ยครับไฟเยอะมั
1: ้ยฮะเยอะครับเยอะ
2: เยอะด้วย
1: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสําคัญเลยมั้ยครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
3: เออจริงด้วย
1: อย่ามาลองไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
2: ต้องเอาเยอะมากเหรอ
1: ใช่ก็ตายละ
0: ได้ไม่เยอะ
1: เออใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กๆมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
2: ครับ
1: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสําคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
2: ครับ
1: อันนี้อันตราย
2: ครับ
1: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
2: ่
1: ก็มีไฟอยู
0: ่
1: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ําท่วมจริงอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ําท่วม
2: ใช่ๆแล้วเวลามันรั่วรั่วไงหลักการอ่ะ
1: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวน้ํามั้ยครับ
2: ก็เป็นมันรั่วรั่ว
1: รอบๆรอบๆ
2: แค่ไหนอ่ะ
1: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
2: นั่นน่ะดิ
1: ม
2: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
1: ั้
2: น
1: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
2: ้
1: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
2: ใช่
1: ครับผมดี
2: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
1: ตาย
2: ฮะ
1: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
2: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
1: จุ่มเลย
2: อ
1: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
0: โดน
1: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
2: ครับ
1: มันแผ่ไปทางน้ำ
2: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
1: เรือจากทำโลหะครับผม
2: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านมาเนี่ยเรือละลายฮะ
1: โดนดูดนะครับผมตรงน
2: ี้โดนดูดนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
1: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
1: ใช่
2: ฮะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณพี่แนกว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบ้านและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมาย186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในทำในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: หล่อไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอาไปทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีที่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือ
1: ดเฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสด
0: ๆ
1: ของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและ
2: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยคร
0: ับ
2: จะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี
0: ่ก็บอก
3: อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ถี
0: ่ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วเอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โอ้ตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกิดนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market

0: เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
0: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
0: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
1: ็
0: จะมีกระดาษนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
0: รวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
0: มีน้อยมากอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
0: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
0: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
0: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
0: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
0: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี
1: ้อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็ใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน noise market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
1: ี
0: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ ไป

0: แล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: เป็นเวลามากกว่าล้านปีมาแล้วมนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายป้องกันความร้อนและความหนาวและวันหนึ่งคุณที่ประสบภัยหลงป่าและติดค้างในป่าเป็นเวลานานหรือมีความต้องการที่จะอาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคุณแบงค์ภาคินจะพาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงในเวลานี้เพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาติไปให้ได้
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในอดีตที่ผ่านมามีหลักฐานการค้นพบว่ามนุษย์ได้มีการอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นครับและในตอนนี้เราจะพาทุกผู้ชมย้อนอดีตกลับไปเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยโบราณแบบประยุกต์โดยจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ35องศาแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบกึ่งถาวรและพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนั้นเป็นเพราะว่าใต้ดินนั้นสามารถกักเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีไปติดตามครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะไปลงมือทำจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแบบจำลองนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการสร้างที่พักอาศัยกันหากจะพูดถึงอารยธรรมของการตัวรอดของเราหรือทั่วโลกในอดีตการที่ผ่านมานั้นการอพยพและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการอาศัยนั้นก็จะมีการทำอยู่ตลอดและทุกฤดูครับและสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของทำเลสถานที่ที่เราจะสร้างที่พักอาศัยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราจะอยู่ในพื้นที่สูงหรือเป็นพื้นที่ภูเขาหรืออยู่ติดทะเลรวมไปถึงในพื้นที่ในวันนี้ที่เราจะทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็คือเป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับแล้วก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงกลางวันแล้วมีร่มไม้เพียงแค่นิดเดียวดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้อาศัยร่มเงาบางเวลาและตอนนี้เราไปดูแบบกันว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันให้กับคุณในการที่จะสร้างที่พักนี้ปลอดภัยจากธรร

0: ธรรมชาติแล้วก็สัตว์ล้าได้ยังไงไปดูกันครับ
1: ในตอนนี้ทีมงานเราได้ทำการออกแบบจำลองที่เราจะสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณโดยที่จะต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมก่อนและดูพื้นดินว่าสามารถขุดลงไปได้หรือไม่ถ้าหากมีพื้นที่ต้นไม้ร่มเงาที่จะลดอุณหภูมิได้ก็จะยิ่งดีครับถ้าหากไม่มีร่มไม้เลยคุณอาจจะหาทิศทางของลมและหันหน้าที่พักเราไปทางนั้นเพื่อรับลมในกลางวัน
0: และเราจะใช้พื้นที่โล่งตรงนี้นะครับในการสาธิตสร้างบ้านพักแบบชนเผ่าโบราณให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงและแสงแดดร้อนในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนมีอากาศที่หนาวเย็นครับแล้วก็มีร่มเงาไม้น้อยมากเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าผมสูง175เซนติเมตรนะครับไม้นี้นะครับมีความสูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะใช้ไม้นี่แหละครับในการวัดขนาดนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบขนาดแล้วทำให้เรานั้นสามารถวางแผนแล้วก็ลงมือขุดได้ง่ายขึ้นนะครับ

0: สิ่งสำคัญนะครับก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้นั่นก็คือไม้นะครับและเราจะใช้ต้นไผ่นะครับเพื่อนำไปเป็นโครงสร้างในการที่จะสร้างคานค้ำยันเพื่อรับน้ำหนักจากหลังคาและสามารถทำผนังให้แข็งแรงมากพอที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับและเดี๋ยวตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานนะครับจะเตรียมต้นไผ่นะครับเพื่อไปทำเป็นโครงสร้างกับการจำลองในการสาธิตการสร้างบ้านแบบโบราณในครั้งนี้กันครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการตัดไม้ไผ่ลองนำมาวางเป็นโครงเพื่อกะขนาดของโครงสร้างให้เหมาะสมและทำให้เรารู้ได้ด้วยว่าเราจะต้องใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่บ้างวิธีการเลือกไม้ไผ่ไม้ไผ่จะมีอายุเฉลี่ย 4-6 ปีความแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับความยาวของปล้องถ้าปล้องสั้นจะยิ่งแข็งแรงไม้ไผ่เมื่อถูกใช้งานไปสักพักปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือมอดที่มากินสารประกอบในเนื้อไม้ไผ่ที่มีแป้งอยู่ภายในวิธีแก้เราต้องทำให้แป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ไม่เปลี่ยนสภาพไปเป็นอาหารให้แมลงและมอด
0: เมื่อเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเราก็เอาไม้นะฮะมาลองวางตามแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เรายังขาดเหลืออยู่บ้างและทำให้เราเห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของไม้กันนะครับโดยที่เราจะใช้ไม้นะครับจากธรรมชาติรอบๆตัวเรานะครับมาสร้างเป็นแบบก่อนนะครับดังนั้นการที่เราจะทำแบบจำลองไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดได้ว่าเราจะใช้ไม้ทั้งหมดกี่ท่อนขนาดไหนบ้างเมื่อดินที่เราเลือกทำเลแล้วมีโอกาสที่จะถล่มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนดังนั้นการที่เราใช้โครงไม้มาเป็นคานรับน้ำครับของด้านข้างของหลุมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าช่วยป้องกันไม่ให้ดินถล่มในเวลาที่พื้นเนี่ยดูดซับน้ำไปในปริมาณมากๆและเกิดการอุ้มน้ำแล้วก็เกิดการถล่มได้และมาดูในพื้นที่ที่พักอาศัยของเรานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยจะมีประตูเดียวนะครับซึ่งเป็นทางเข้าออกเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเราเดินลงไปเนี่ยก็จะมีทางที่เราทำบันไดเอาไว้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านข้างของเราเนี่ยเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับและในสุดเนี่ยจะเป็นที่พักนะฮะที่สำหรับเราใช้นอนได้นะครับก็ตามแบบเนี่ยเราจะทำที่นอนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันส่วนของแมลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณที่เราใช้นอนเนี่ยเราอาจจะใช้หญ้าหรือใบไม้นะครับมาคลุมทำให้มีความนุ่มสามารถที่จะนอนได้เหมือนกัน

0: ทีมงานไวเซอร์ไวเวิลของเราได้ทำการขุดหลุมรอไว้แล้วครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาถ่ายทำไม่มากแต่เพื่อใช้สำหรับการสอนและการสาธิตที่ดีเราจึงจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการขุดนี้ออกไปครับโครงสร้างของที่พักสำคัญที่สุดต้องมีความแข็งแรงทั้งตัวเสารับน้ำหนักและคานรับน้ำหนักเพื่อการที่จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงจะต้องทำการออกแบบให้ทุกส่วนประสานกันและถ่ายเทน้ำหนักไปทั้งหมด4เสาพร้อมๆกัน
1: ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหลุมนะครับที่ทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการจำลองสร้างที่พักกึ่งถาวรให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าในสมัยอดีตนั้นนะครับคนในยุคโบราณมีการขุดหลุมลงไปโดยที่หลุมนั้นนะครับก็จะมีการกักเก็บอุณหภูมิที่สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลุมที่ทีมงานของเราได้เตรียมไว้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าพอเราขุดลงมานะครับผิวดินด้านบนเนี่ยยังมีความแห้งแรงนะครับแต่พอขุดลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับที่ดินนะครับแล้วก็ก้อนหินนะครับยังคงกักเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นไว้ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างที่พักอาศัยโดยถอดแบบมาจากคนในยุคโบราณนะครับที่นิยมอาศัยกันอยู่ในใต้ดินแบบนี้หรืออยู่ในถ้ำครับตรงหน้าผมนะครับก็คือเสาคานนะครับไม้ไผ่ที่เราได้เตรียมทำเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็มาวางเป็นคานของโครงสร้างของที่พักของเราทั้งหมดนะครับผมเอามาวางไว้ทั้งหมดด้านละ4เสานะครับฝั่งโน้นด้วยนะครับรวมเป็น8นะครับแล้วก็ใช้คานไม้นะครับขึงวางตึงแต่จะเห็นว่าด้านบนนะครับของด้านหน้าทางเข้าที่พักของเราจะสูงถ้ายกจากความสูงพื้นนะครับจากพื้นด้านบนนะฮะจะสูงทั้งหมดประมาณ180เซนติเมตรนะครับทำให้เวลาเข้าที่พักนะครับไม่จำเป็นต้องก้มนะครับทำให้การเข้าออกที่พักของเรามีความสะดวกมากกว่าตรงนี้นะครับคือคานด้านหลังของที่พักเวลาเราทำหลังคาจะได้เป็นทางลาดลงนะฮะตามแบบที่เราได้วางเอาไว้ครับ

และนี่คือตอกที่เราทำไว้นะครับเพื่อไปใช้มัดนะครับกับคานที่เราได้สร้างโครงเอาไว้นะครับเมื่อเรานำตอกมาแช่กับน้ำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวตอกหรือไผ่เนี่ยมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปมัดไปผูกได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เราจะใช้วิธีการมัดตอกนะครับด้วยวิธีการยึดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวตอกเองหรือว่าตัวลำของไม้ไผ่นะครับมาตีให้แตกเป็นเส้นใช้แทนเชือกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในธรรมชาติและไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยที่จะเป็นเครื่องมือในการยึดติดให้กับคุณก็เป็นวิธีนี้ที่เหมาะที่สุดนะครับที่ทางรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปหลายเทปแล้วนะครับในเรื่องของการทำตอกวิธีการทำนะครับเราก็ใช้ตอกนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อยึดติดเขาหากันแล้วเราก็นำตอกมาหมุนแบบนี้นะครับระหว่างที่ทำอยู่นะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือความคมของไม้ไผ่ที่จะบาดมือให้คุณบาดเจ็บได้เพราะว่าไม้ไผ่นั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยโดนบาดนะครับเหมือนกับมีดโกนเลยครับแล้วก็จะเจ็บปวดมากจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บอยู่ในป่าพอเราม้วนแบบนี้เสร็จนะครับ

ความแน่นของปลอกจะช่วยยึดติดให้กับคานไม้อยู่ด้วยกันได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายๆอันนะครับซึ่งจะต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากพอ

พื้นที่ของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเราจะนำไม้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เราหาได้หรือไม้ไผ่มาสานให้มีความถี่เพื่อรับน้ำหนักของหลังคาได้นะครับโดยหลังคาเนี่ยเราจะใช้ใบไม้นะครับมาวางและใช้โคนพอกจะเห็นว่าเมื่อเราวางหลังคาแล้วเนี่ยนะครับการรับน้ำหนักของคานที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับโอกาสที่จะมีการถล่มนั้นน้อยมากแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงก็คือพื้นที่ด้านบนนะครับที่เราจะใช้โคนพอกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูและป้องกันไม่ให้มีน้ำหนักมากจนเกินไปอาจจะทำให้หลังคาของเราถล่มได้และนี่คือแบบจำลองนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราจะมีการวางโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อง่ายต่อการคำนวณในการใช้วัสดุและการเลือกวัสดุที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการลงมือทำจริงๆนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากที่เราทำโครงสร้างของที่พักของเราเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือพื้นที่ที่จะรองรับหลังคานะครับของที่พักอาศัยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไม้ไผ่นะครับมาสานเป็นแผงแบบนี้นะครับในการที่จะนำใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆที่จะมาทำเป็นมุงหลังคาได้เนี่ยนะครับพื้นที่การรับน้ำหนักที่นำไม้ไผ่มาสานแล้วก็เป็นแผ่นแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความแข็งแรงประมาณหนึ่งที่จะทำได้เช่นเดียวกันและยังสามารถที่จะใช้เป็นผนังของที่พักอาศัยเราได้นะครับ

0: เนื่องจากการประยุกต์ใช้หลังคาเราจึงใช้ใบจากแทนแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะใช้ใบไม้ต่างๆมาวางเรียงกันและยึดด้วยตอกไม้ได้หรืออาจจะใช้ดินเหนียวมูลสัตว์มาพอกได
1: ้เมื่อเรามุงหลังคาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกกับด้านในเนี่ยมีความต่างกันมากเลยถ้าเราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านในเนี่ยมีร่มเงาและมีความชื้นนะครับอยู่บริเวณใต้ดินที่จะสะท้อนออกมารู้เลยว่าอุณหภูมิภายในที่พักของเราเนี่ยต่ำกว่าด้านนอกมากๆเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเวลาเที่ยงเลยนะครับด้านนอกนี้แดดแรงมากๆนะครับพอเราเดินออกไปนี่จะพบกับแสงแดดที่ร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเดินลงมานะครับก็จะมีความเย็นแล้วก็สามารถที่อาศัยอยู่ได้ในช่วงเวลากลางวันค่อนข้างดีเลยครับ
0: อุปสรรคของที่พักอาศัยแบบขุดหลุมก็คือหากเจอปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปนั้นจะทำให้ดินถล่มเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้หากเวลาที่ไม่ทันได้ระวังตัวการจัดการแก้ไขเบื้องต้นคือศึกษาสภาพอากาศของทำเลที่เราอาศัยอยู่ว่ามีฝนในช่วงไหนหรือมีลมพายุรุนแรงหรือไม่โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
1: แล้วเรามาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสภาพอากาศของประเทศไทยของเรานะครับที่แตกต่างจากต่างประเทศครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะวางแบบแล้วก็ทำโครงสร้างของที่พักของเรานะครับเราจะต้องทำพื้นนะครับให้สามารถที่จะรับน้ำหรือสร้างทิศทางในการไหลของน้ำได้ดังนั้นเราอาจจะสังเกตว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีตรงไหนต่ำตรงไหนลาดต่ำแล้วมีโอกาสที่น้ำจะไหลลงตรงไหนพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของผมนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ลาดต่ำอยู่ด้านหน้าและด้านบนอยู่ที่สูงกว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นร่องน้ำให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือที่พักของเราที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเราอาจจะเซาะเป็นทางไหลของน้ำที่ออกมาด้านข้างเมื่อเราได้มีการเซาะร่องนะครับเพื่อให้มีทิศทางของน้ำที่ไหลเนี่ยป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงที่พักของเรานะครับจะเห็นว่า

0: น้ำนั้นถูกกำหนดทิศทางเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานภายในที่พักอาศัยของเรากันบ้างครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ที่ไผ่ที่เรียกว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางลงหรือโครงสร้างที่สามารถปกป้องแสงแดดแล้วก็ลมหนาวหรือฝนได้และสำคัญที่สุดก็คือที่นอนครับที่สำหรับหลับพักผ่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้นอนได้โดยที่สามารถยกสูงออกมาจากพื้นประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบสัตว์หรือแมลงต่างๆได้ครับหน้าต่างนี้มีความสำคัญมากครับที่เราทำหน้าต่างแบบนี้ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรามองไปด้านนอกรอบๆที่พักของเรานะครับจะสามารถมองเห็นว่ามีสัตว์ร้ายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาในที่พักของเราหรือเปล่านะครับสามารถมองเห็นท้องฟ้าอากาศมองเห็นว่าวันนี้จะมีเมฆฝนจะมีฝนตกหรือไม่และที่สำคัญนะครับนอกจากประตูทางเข้าออกทางเดียวแล้วหน้าต่างที่เราได้สร้างไว้2ฝั่งนะครับมีขนาดใหญ่มากเลยครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี้นะครับเมื่อเราสามารถคำนวณว่าทิศทางลมที่พัดมาในแต่ละวันมาทางไหนจะสามารถช่วยทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาในที่พักของเราได้และทำให้ด้านในที่พักของเราเนี่ยมีความเย็นและก็หายใจสะดวกนะครับ
1: ในยุคหินมนุษย์เราได้เรียนแบบสัตว์ตัวเล็กๆที่มีพฤติกรรมแอบซ่อนตัวจากศัตรูนักล่าหลบหนีอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดลงไปใต้ดินหรือในซอกหินมนุษย์จึงได้อพยพกันเข้าไปอาศัยในถ้ำตามร่องรอยอารยธรรมที่เคยพบเห็นถ้าในพื้นที่อาศัยแหล่งอาหารหมดจะทำให้มีการอพยพบางพื้นที่เป็นที่ราบและมีอากาศแปรปรวนหนักกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็น

ที่พักอาศัยนะครับมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากครับเพราะที่พักอาศัยนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจากสัตว์ร้ายหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายแสงแดดพายุฝนหรืออากาศที่หนาวเย็นถ้าเราไม่มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงก็อาจจะทำให้เรานั้นเป็นอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่ในยุคหินที่ในยุคนั้นนะครับมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำและค่อยๆขยับขยายอพยพไปเรื่อยๆในพื้นที่โล่งจึงมีการที่จะเรียนรู้ในการสร้างที่พักอาศัยให้กับตัวเองครับและนี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทางทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้และได้เรียนรู้กับการอยู่อาศัยกับธรรมชาติพบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS สวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระวังจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เด็กเล็ก
0: ก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ก็มันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบ

0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: ได้ป่ะโอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นเล่น
1: อะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเปิดอากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไหมทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะน้องเต
0: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: ก็นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
1: ้
0: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็จะเห็น texture อะคือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
1: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม
2: ัน
0: เก่าไงก็ต้องจัดการ เรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่นะครับทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้ใช้ได้ครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
0: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะรอ3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดี
2: คร
3: ับสวัสดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบด้วยพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรเงี้ยตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กงแหละ
1: เป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
0: ให
1: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80 × 80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80 × 80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80 × 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 × 24 2 m 40 × 80
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เขาบ่มหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี
2: ่
1: ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1.2 นิ้วแล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับ
0: นะ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
1: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้น
2: ใช
1: ่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: เออโอเคตั้งชิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กเอาวิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน

0: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเลยเข้าไปให้มันชน
0: ใช่
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเลยเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่
1: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่
1: ไหมแต่นี้จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: โคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำล
0: ังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้ล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภ
2: ัยไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคุกอ่ะ
1: ครับ
0: โอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลังด้านหน้า
0: ด้านหลัง
1: ค
0: ุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเราทั้งนี้
0: มันจะกลายเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยวข
1: ัง
2: เด
1: ี่
2: ยว
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจ้ลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยอย่างนี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาติดได
0: ้
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: มินทีวีหากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิ

ทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุ

รักสืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ทรงร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบ้านพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุคาถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครณวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14

10:30 น.คณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมีให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวัง

เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมมะเหมือสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเอามาเอามา
1: เอ้ย
0: คุณปู่คะแบกเอาดินสอสีหนูไปอะค่ะ
2: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยน้ำเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกน้ำเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไปชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็

ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกมากก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัย

ก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี่ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้นี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2อาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตีสองตีสามพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตีสองตีสามนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตีสี่ให้นอนตีสี่วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตีหนึ่งตีสองนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขเรื่องทีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตีสองตีสามก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําจะหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนําว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจํานวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้ต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณไหนถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะสะดุ้งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับเมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
0: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะอันนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
3: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ทำอาชีพอะไรคะสม
3: ั
1: ยก่อน
3: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
1: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
3: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
1: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
3: ่วันละ200ซื้อ300บาท
1: นี่คือกำไร
3: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
0: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
4: อะไรอย
3: ่
4: างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆ เขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งรอนั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
3: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
4: ออก
3: ค่ะออกแล้ว
4: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนนั้นตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
0: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
6: ฟ้าไม่ร้องนะลูก
7: ไม่เอาแ
5: ธอชื่อฟ้าครับ
2: ถึงแล้วลูก
6: ไม่เอาอ่ะแม่ป้าไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะแม่ใจร้ายทำไมต้องให้ฟ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ
2: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนเหรอลูก
6: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
5: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูชื่อครูอ๋านะครับเอน้องฟ้าเดินทางไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
6: ไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
5: แม่เหนื่อยด้วยโอ้โหตลกนั่นเราเนี่ย
2: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
5: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่เอ๊ะคุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
2: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวและฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
5: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
6: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
5: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
2: ฟ้าฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
5: เอของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
2: จี้กุ้งทอดนะคะ
5: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปอมบานเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบ่ยืมแล้ว
2: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
5: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
2: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
5: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
2: ้คุณมิกคะ
1: ครับเอาไปเลย
2: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาซึ่ง 1,000 ได้ไหมคะพอดีฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะคุณนิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
5: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
7: ครูหาค่ะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
8: ดูสิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
5: แล้วไม่อยากก็ซิ่งตาครับ
8: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
7: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
5: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
6: ทำยังไงดี
8: ไม่เป็นไรนะฟ้า
6: ฟ้าคิดถึงแม
2: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
6: แม
5: ่แม่ใหญ่ครับ
9: ที่สุดเลย
5: นี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้าได้เดินทางหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
8: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
6: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
2: สวัสดีค่ะท่านผอ.
8: สวัสดีค่ะคุณแม
2: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
8: ฮะ
2: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
8: ถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
2: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
6: ที่คุ้งทอดอุ้ยแม่ใหญ่ค่ะนี่ของผัวหนูเลยค่ะ
8: อ๋อเหรอ
6: ลองชิมดูไหมคะ
5: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็น

แม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: กลัวเขาจะร
1: อไม่เคยขาดเลย
0: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค่ะ10กว่าปีอ่ะ
0: 10กว่าปี
1: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
0: บางทีบางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทางบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็เจ็ดค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้บางทีบางเดือนก็500บางเดือนก็พันประมาณนี้จ้
1: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
0: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
0: เพราะเงิน
3: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
0: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
0: 2,000
3: 2,000
0: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 ละ
0: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
0: ค่ารถไปกับทุนนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
0: จ้ะ
3: ครับ
0: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
0: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
1: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากกว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
1: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3 เท่านั้นค่ะ
1: ใช
2: ่สมัยก่อนมีแค่ม.3
1: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใช่จบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
3: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
0: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
1: เพราะแม่สนับสนุน
0: เลยค่ะ
3: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเล่าเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จ้ะ
3: ครับ
0: ทำความสะอาดนี่นนที่ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
1: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชชวพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ

0: ไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
1: จริงๆแล้วความคิดผมไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนไหนคะ
1: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
0: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
2: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: ผมฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
4: ใช่ค่ะ
3: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
4: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
3: อ๋อตึก
4: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
3: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
4: ใช่
3: เพื่อนขี่มอไซค
4: ์ใช่
3: แล้วเราเกาะท้าย
4: เขาไปเรียน
3: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
4: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
3: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
4: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
3: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
4: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมาใส่เพื่อนไปเรียน
0: มันไม่เสี่ยงไปหรอคะน้อง
4: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
3: ัน
4: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
3: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเพื่อนแล้ว
4: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีสักคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
3: เปียกเลยจบเลย
4: เปียกเลยใช่
3: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีก
4: หนาวอีก
0: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่นิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหา

0: วิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
1: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
2: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
1: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยเออฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
0: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
2: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
1: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกอพอเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ไงลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าความฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ๋งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ๋งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ๋งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่หนาวอย่างนี้มั้ยเนี่ย

0: อยู่แล้วอ่ะฟ้าท้ออ่ะ
1: แม่เพิ่งเคยได้ยินฟ้าพูดคำว่าท้อคำแรกนะเนี่ยถ้าท้อฟ้าหนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
2: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
1: อ้าวเงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
0: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
1: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
0: ขอบคุณนะคะแม
2: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: เขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่
2: เขาบอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะไปบ่น
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องเราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคําว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทําให้ฟ้ากับคําว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทําได้คือมันต้องเดินหน้าเราก็บอกตัวเองว่าโอเคสู้
3: วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกงี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเนาะไปทำงานที่ไหนเขาก
0: ็มีประสบการณ์
2: นั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
1: แม่ฟ้ามีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
2: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
1: 50-50แม่คือหนูท้องแม่แม่ฟังอยู่หรือเปล่า
2: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
1: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหม

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนอะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: อืมแกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ไม่ร้องไห้นะลูกถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาพ่อฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนทุกใจร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เขาเก็บหน่วยกิจได
1: ้ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
1: บอก
0: เป็นตามคาด
2: บอกแล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในที
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
0: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
1: ไม่ค่ะคือพี่สาว
0: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาละ
1: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู
2: ่
1: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
0: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
1: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่อยก
3: ็
1: เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
2: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
5: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายนะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอเนี่ยแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาตอนนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
2: ะ
5: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาโอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
0: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
5: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
1: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้าน ม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
5: ไม่ได้กลับไปหาแม่
1: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม่
5: ไม่อยู่กับแฟนเขา
1: ไม่อยู่กับแฟน
0: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
1: ชลบุรี
0: ไปอยู่ชลบุรี
1: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
0: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
1: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
0: แม่แล้วแม่จะลำบากใจ
1: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
0: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
1: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคส

0: แบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วเรามาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
1: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
2: เป็นนานอยู่นะ
0: เป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนนึงเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
1: ยืนได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
2: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับ การที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
2: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
0: ้น้อยใจ
1: อ่ะ
2: นั่นแหละ
1: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที่ดี
2: เขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
1: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
2: ใช
1: ่พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
2: จ้ะ
1: อ๋อโอเค
3: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: คุยกันประจำแหละ
0: คุยกันประจำใช่
3: โทรบอก
2: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคุณพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
3: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
1: ครั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
2: ใช่ใช่จ้ะ
1: กี่เดือนนะฮะ
2: ท้องเป่งเลย
0: เจ็ดเดือน
1: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่าๆ
0: ใช่
2: โทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั่นท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
0: ี้
2: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
1: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
2: ไปเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
0: ไม่เธอจับท้องก่อน
2: จับท้องก่อน
0: แล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
1: คุยกับหลานก่อน
0: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
2: ท้องใหญ่มาก
0: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
2: ทำอย่างเงี้ย
3: คุยกับหลาน
0: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
1: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
0: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็เราก็กอดแม่ใช่ถึงแม้ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
2: สภาพอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปกดลงก
3: ็หลานมาแล้ว
2: หลานก็อยู่ในท้อง
1: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
2: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
1: ั่น
0: ใช่
1: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นยังไม่อยาก
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
2: ังไม่อยากมา
1: ฟ้ารู้จักแม่ดี
0: ใช่ค่ะด้วยที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยฟ้าก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
1: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้แม่โกรธจนหายโกรธจนรู้สึกอยากเจอมาแล้วจังเลยอยากเจอจังเลยคิดถึงว่าก็เลยเรียกมาเจอ
0: ใช่
1: ลาด
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
0: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึมอยู่นะอารมณ์แบบ
1: ยังเหลือ
0: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี
1: ้ทุกวันนี้เป็นไง
0: ตีก็ไม่ได
1: ้
3: ตีก็ไม่ได้
1: ว่าก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่คุณได้พร้อมจัด
0: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8

0: เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห
1: ์
0: ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูก
2: โ
0: อ้เจ็บมั้ยโอเคมั้ยเป็นไงบ้างถามเราอ่ะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างนึงก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคมั้ยเนี่ยอันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลน่ะตอนที่คลอดไอ้ตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้แบบร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพื่อมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างอ่ะมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนแถวหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันเนี้ยเราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
1: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คนมีลูกสาวกำลังน่ารักเลยมองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
0: ้
1: ที่มีให้กับเรารู้สึกยังไงคะ
0: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
1: ้
0: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากมาก
3: โอเค
0: จริง
2: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
3: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
0: ขัดหมอประจำ
3: ขัดหมอนัดก็ไม่อยากจะไปประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
0: ค่ะ
3: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อย
2: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว้แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
1: ม
2: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษและผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
1: ๆ
2: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
1: ๆ
2: สุดยอด
1: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
5: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีเลยนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอ่ะค่ะ

0: ณหนึ่งล่ะคะ
1: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
0: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท่อตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้

0: รุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อศิลป์ตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับ
2: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
3: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
2: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
4: สารคดีใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ผ่าคำกันไปจะเป็นวงการพญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวป่าบึกป่ามือบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงการพญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเถาะก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่ล้ํา
0: น่ะเฮาเก่าโบราณกันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซื่อมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ

0: น้ำกับบุมีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
1: คนทางปฐุมบาล
2: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เอ้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
1: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
2: ันบ่ซื้อสัตว์กินแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด้
3: มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
4: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
3: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
5: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันป่าเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาทั้งนอกทั้งอยู่ทุกคนได้จะประเภทเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงี้ยมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดสูงพันมันบ่อะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินบ่คือกันคันวางแหงขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลำ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันยังมีเหงาลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันครอบคุมบ่อยู่หรอเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงคลองสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุตติ่งมากว่าล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุตก็ 80% ธรรมยุตซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เราคิดว่าหอยช่วยกินพี่ป้าแดงก็ไปไอ้คนบอกว่าตื่นสามารถกันเกิดเนาะเออโอ้โหจะเตรียมพี่เตรียมพี่กำไรมาโอ้ยแล้วก็มีน้ำมันที่เราต้องมีน้ำมันมันง่ายลูกมันง่ายไง
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะ

0: พวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อคือหน่อย
0: มันต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับพี่ไผ่ได้เด้ตั้งใจเด้

0: akan penerapan selama ini di perusahaan di perusahaan.
1: อันตรายยังมาไกลมาไกลอุปสรรคยังก็หาฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละอย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด้
2: มึงเนี่ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตเทพพยัพนาว่าเทพสถิตนาว่า

0: ุ่งไรข้ามุ่งไรข้องมุ่งไรก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งกิบกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบทเหรียญเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะทยอยมาพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

ันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำ

ได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: ครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับหมออ้อยครับ
1: ครับ
2: ผมอ่ะสงสัยเลยครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยหมออ้อยจะพาผมไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์บ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: พาไปดูที่ฟาร์มบ้างก็มี
1: ใช่ครับ
2: แต่ทำไมครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดล่ะครับ
1: อ้าว
2: มารูเป็ดย่างเหรอครับมารูเป็ดย่างเหรอครับ
1: ไม่ใช่ก็เพราะว่าคราวนี้เนี่ยสัตว์ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดูเนี่ยจะพบได้ตามแหล่งชุมชนนะครับน้องปาร์ค
2: แหล่งชุมชน
1: นี่ไงตัวนี้ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดู
2: เอ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็แมลงสาบนะครับน้องปาร์คไม่เคยเห็นเหรอ
2: แมลงสาบ
1: ใช่แมลงสาบเนี่ยล่ะ
2: ทำไมแมลงสาบเป็นตัวสีขาว

0: โอ้ยถามเยอะขนาดนี้หมอตอบได้ไม่หมดหรอกน้องปาร์คเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านแมลงสาบกันดีกว่าน้องปาร์คอยากรู้อะไรน้องปาร์คอยากถามอะไรน้องปาร์คถามเลย
1: ไปครับ
2: ปาร์คถึงแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ผมพาน้องปาร์คนะครับมารู้จักอาจารย์อัญชลีนะครับอาจารย์อัญชลีเนี่ยจะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ปาร์คถามคุณหมอเนี่ยปาร์คก็ถามผมเยอะเลยครับเกี่ยวกับแมลงสาบครับผมบอกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับด้านแมลงสาบดีกว่าครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมคะ
2: ดีครับปาร์คมา
1: ขอถามอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้หมออ้อยบอกว่าแมลงสาบมีประโยชน์มากเลยครับแมลงสาบมันมีประโยชน์จริงเหรอครับ
3: จริงค่ะเราก็ใช้แมลงสาบนะคะเป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบน้องป้าเคยได้ยินหรือเปล่าคะยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเควันนี้เราลองมารู้จักกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากจะไปใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังเอาแมลงสาบเนี่ยนะคะไปทำน้ำยาสกัดแล้วก็ใช้ทดสอบภาวะภูมิแพ้แมลงสาบนะคะแล้วในบางรายที่แพ้มากๆเนี่ยเราก็จะทำเป็นวัคซีนรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ
1: หมออ้อยครับแล้วแมลงสาบเมื่อกี้ที่หมออ้อยหยิบให้ผมดูนี่มันอยู่ไหนคร
2: ับ อ๋ออยู่นี่อยู่นี
1: ่เนี่ยครับทำไมแมลงสาบมันถึงเป็นสีเนี้ยครับ
3: มันเป็นตัวอ่อนแมลงสาบค่ะซึ่งผ่านจากการรอกคาบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันซึ่งตัวโตเต็มวัยเขาเนี่ยจะสีน้ำตาลนะคะออกแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประมาณ 3-5 เซนค่ะแต่นี้ผ่านการรอกคาบนะคะแล้วก็ยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่ค่ะ
2: คราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบเพราะว่าทำไมที่นี่ถึงมีการพัฒนาที่อาจารย์บอกว่าทำวัคซีนแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งมีประชากรแพ้เยอะนะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้10รายเนี่ยประมาณ 6-8 รายจะแพ้ไรฝุ่นนะคะแต่แมลงสาบเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะ
1: ผู้ภูมิแพ้ต่างๆหรือภูมิแพ้แมลงสาบมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะการเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยมีปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะอันที่1ก็คือตัวผู้ป่วยหรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่ในสิ่งล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆแล้วเมื่อกี้น้องป้าถามว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยก็มาจากตัวแมลงสาบนะคะทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยรวมทั้งไข่ของแมลงสาบด้วยนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งจากแมลงสาบน้องป้าเห็นไหมคะเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นสาบแมลงสาบค่ะเพราะตัวแมลงสาบเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไงคะก็คือจะเดินไปแล้วก็สำลอกไปนะคะ
1: อ
3: ันนี้ค่ะก็จะสลายกลายไปเป็นสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบได้ด้วย
2: เราจะได้กลิ่นเวลาเข้าไปในห้องอับๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าแสดงว่ามีแมลงสาบอยู่ในห้องนั้นนะคะในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็จะมีแมลงสาบมากกว่า 3,500 ชนิด
2: 3,500 ชนิดเลยคร
3: ับใช่ค่ะแต่ค่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดที่จะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราพบเห็นทั่วๆไปนะคะจะมี2สายพันธุ์หลักๆก็คือแมลงสาบตัวใหญ่นะคะสีน้ำตาลนะคะที่เราจะเจอบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: นะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะประมาณเซนหนึ่งอันนี้ก็คือแมลงสาบเยอรมันนะคะซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยค่ะจะมักจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั่วโลกค่ะ
2: อาจารย์ครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคต่างๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมลงสาบเนี่ยนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย
3: ์แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนสกปรกแล้วเนี่ยยังนำโรคหลายชนิด

0: เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็หนอนพยาธิด้วยเช่นพวกบิดนะคะไทฟอยด
1: ์
0: นะคะแล้วก็ไข้พยาธิตัวกลมตัวแบนได้หลายชนิดเลยค่ะ
2: แมลงสาบเป็นสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายครับซึ่งสามารถจำแนกตามเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ดังนี้โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคเรื้อนการะโรคโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไทฟอยด์โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิตืดเป็นต้นโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสถึงแม้จะยังไม่พบการแพร่เชื้อไวรัสจากแมลงสาบสู่มนุษย์แต่จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ครับ
1: เป็นโรคที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะน้องปาร์คทำให้ถึงชีวิตได้ด้วยพวกนี้นะครับเอาแล้วงี้อาจารย์ก็ทราบว่าแมลงสาบเนี่ยมันนำโรคเยอะอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์เอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนมันไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคเนี่ยครับอาจารย์
0: กังวลอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวแมลงสาบที่เรานำมาใช้ในการผลิตหรือว่าศึกษาวิจัยเนี่ยต้องเป็นแมลงสาบที่ปราศจากเชื้อโรคนะคะการปนเปื้อนถ้าเราไปนำแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ไม่ได้ไปจับแมลงสาบที่มาครับ
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: เป็นไงน้องปาร์คชักอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมก็อาจารย์เลี้ยงไปยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกรรมวิธีการสกัดการทำวัคซีนแมลงสาบแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเราจะนำไปใช้หรือไปทดสอบในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรวันนี้นะคะน้องป้าจะได้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับ
0: คุณหมออ้อยน้องปาร์คเราก็มาดูห้องเพาะเลี้ยงสาบนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่สำรวยค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวแมลงสาบเพื่อเราจะไปทำน้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
3: ที่ผมเห็นแถวบ้านเลยครับที่มันอยู่ในท่อครับ
0: ค่ะก็แมลงสาบตัวนี้เราก็จะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันค่ะ
3: ผมงงว่ามันชื่ออเมริกันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในเมืองไทย
0: อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการตั้งชื่อจากคนที่เจอครั้งแรกนะคะแต่ตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาด้วยแล้วก็จะเจอในเขตร้อนชื้นมันบ้านเราก็เจอได้เยอะค่ะแมลงสาบจะต้องชอบอยู่3ลักษณะนะคะก็คือต้องมืดนะคะอุ่นแล้วก็ชื้นนะคะ
1: มืดอุ่นชื้น
0: ค่ะเพราะในแหล่งซอกหลืบตามตู้เนี่ยเราก็จะเจอได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สำรวยสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าการเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมขวดโหลค่ะนะคะขวดโหลที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็จะต้องนำมาทาวาสลีนหรือกรีซนะคะที่บริเวณปากโหลนะคะ
3: ทาทำไมอะคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะเราจะทาป้องกันตัวแมลงสาบออกจากขวดโหลค่ะเมื่อเวลาที่เขาไต่ขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณกรีซก็จะลื่นตกลงไปนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันดับแรกอาหารที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองนะคะพอเราเตรียมอาหารให้แมลงสาบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
3: แล้วทำไมถึงต้องใส่สำลีอะครับ
0: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ที่พักแมลงสาบก็คือแกนกระดาษทิชชู่
1: บ้านแมลงสาบนั่นเอง
3: เตียงนอน
1: เตียงนอน
0: พอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะนำฝักไข่แมลงสาบสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยตามจำนวนที่เราใช้ปกติก็คือประมาณ10ฝักไข่ต่อ1โหลเพาะเลี้ยง
1: ทำไมเขาถึงเรียกว่าฝักไข่ครับอาจารย์
0: เพราะว่าในตัวเนี้ยมันก็จะมีไข่จำนวนหนึ่งอยู่ในตัวฝักไข่อะค่ะ
1: หมายความว่าฝักไข่คือ1ชิ้น
0: ค่ะ1ชิ้น
1: แล้วใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีไข่ข้างในอีก
0: ใช่ค่ะจะมีไข่อยู่อีกประมาณ15ถึง30ใบ
1: แสดงว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฟักออกมาได้15ตัวโดยประมาณ
0: ใน1โหลเนี่ยเราจะได้ประมาณ200ตัว
1: ฝักไข่ที่อาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เอามาจากไหนครับ
0: โอ้เราเอามาจากแมลงสาบต้นตอนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการอ้างอิงก็คือมีการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกันจริงๆนะคะซึ่งเราได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็มีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย5รุ่น
1: ก็คือสะอาดและเลี้ยงมา5รุ่นนี่สะอาดแน่นอนปลอดเชื้อแล้ววงจรชีวิตของแมลงสาบครับอาจารย์ครับ
0: วงจรชีวิตของแมลงสาบนี่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับสายพันธุ์อเมริกันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 เดือนนะคะโดยเฉลี่ย1ปีนะคะก็คือจากการฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะนำตัวแมลงสาบตรงนี้ไปสกัดเป็นน้ำยาทดสอบให้ด
1: ูเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยป้าเอามาสาบไปตัวนึงไม่ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการสกัดน้ำยาทดสอบให้น้องปาร์คดูเลยนะคะ
2: สำหรับขั้นตอนการสกัดสารทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบที่น้องๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตจริงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบงานวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคเจือปนครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนำแมลงสาบไปชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่อจากนั้นบดแมลงสาบให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการสกัดครับและลำดับสุดท้ายก็คือการเติมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ลงไปและนำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งตกค้างต่างๆออกมาครับ
0: ขอแนะนำคุณหมออ้อยกับน้องปาร์คนะคะให้รู้จักรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกรนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
3: คุณหมอครับผมขอถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้แมลงสาบครับมันจะมีอาการอะไรบ้างครับ
4: อาการภูมิแพ้แมลงสาบอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยถ้าส่วนบนก็จะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีคันจมูกคันตาและมีจามได้ครับส่วนล่างก็จะเป็นอาการกลุ่มพวกอาการหืดนะครับมีหลอดลมตีบตัวดังนั้นคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัยก่อนว่าเป็นภูมิแพ้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่จะดูว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยามาทดสอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากตัวสารก่อภูมิแพ้ที่แพทย์สงสัยว่าแพ้นะครับมีประมาณ10กว่าสารนะครับอย่างเช่นไรฝุ่นละอองเกสรหญ้านะครับขนสุนัขขนแมวแล้วสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบก็จะเป็นหนึ่งในสารนั้นจะทดสอบที่ตรงบริเวณท้องแขนของคนไข้นะครับด้วยวิธีสกิดนะครับเขาจะหยอดสารก่อภูมิแพ้อยู่สักประมาณ10กว่าสารนะครับแล้วใช้เข็มเล็กๆสกิดแล้วดูปฏิกิริยาว่ามีการนูนมีการแดงขึ้นมาไหม
3: ในเมื่อเราแพ้แมล ลงสาบใช่ไหมครับแต่ทำไมแมลงสาบถึงนำไปเป็นยาได
4: ้คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นนะฮะแบบที่2คือใช้ยาแก้

0: นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยารับประทานหรือเป็นยาพ่นทั้ง2ชนิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการแต่การที่จะไปปรับภูมิที่เมื่อกี้บอกว่าไวเกินน่ะให้น้อยลงมาไม่ไวเกินไปเนี่ยเอาน้ำยาที่ทดสอบนะครับทำให้จางลงแล้วก็ค่อยใส่ในตัวคนไข้หรือผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยให้ภูมิต้านทานเนี่ยค่อยๆปรับตัวโดยลดลงจากที่ไวเกินไปเนี่ยเป็นกลับมาอยู่ในระดับปกติครับการใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมีการใส่เข้าไปอยู่หลากหลายวิธีแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเป็นวิธีฉีดนะฮะก็ใช้วัคซีนแมลงสาบเนี่ยนะครับมาค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้แบบที่2ก็คือวิธีหยดใต้ลิ้นแต่น้องป้าก็คงลึกออกว่าแมลงสาบ
1: มันจะรสชาติ
0: รสชาติยังไงครับแต่เพราะฉะนั้นแบบที่3ซึ่งเป็นที่ทางโครงการวัคซีนภูมิแพ้ของศิริราชโดยท่านอาจารย์อัญชลีแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสนใจแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตแทนที่จะต้องแบบฉีดอย่างเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นแบบสเปรย์พ่นเข้าไปในจมูกครับ
1: แล้วโรคภูมิแพ้แมลงสาบครับสมมุติว่าผมเข้าห้องน้ำไปใช่ไหมครับแล้วแมลงสาบอ
0: ่
1: ะมันกำลังไต่แค่เรามองเห็นเราแพ้เลยหรือว่าเราต้องเข้าใกล้ในระยะที่ใกล้หรือว่าแค่มองเห็นแล้วก็โอ้กลัวแพ้หายใจไม่ออก
0: ก็ขึ้นกับสองปัจจัยนะครับขึ้นกับตัวว่าแมลงสาบนั้นๆเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่ในอากาศมากน้อยขนาดไหนปัจจัยที่2ก็คือว่าตัวผู้ป่วยนั้นๆเองเนี่ยมีภูมิไวเกินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ก็จะมีระดับความรุนแรงของไวเกินต่างกันเช่นบางคนภูมิแพ้แช่จมูกก็อาการน้อยหน่อยแต่บางคนนอกจากแพ้จมูกแล้วเป็นแพ้ที่หลอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบหืดนี่ก็จะมีอาการ
2: หนักขึ้น
0: ก็เรียกว่าเป็นหอบหืดนะฮะ
1: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
0: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่จะไม่ใช่แพ้
2: แบบมโนจากสถิติที่เราแพ้คือแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทยนี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแมลงสาบปนเปื้อนในบ้านเยอะฮะ
3: ในบ้านผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยค่ะก็เจอแมลงสาบเกือบทุกบ้านนะคะในบางบ้านเนี่ยไม่ได้จับตัวแมลงสาบได้นะคะแต่เราตรวจฝุ่นเราก็พบว่ามีปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบในฝุ่นบ้านผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วตัวที่เจอมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือแมลงสาบอเมริกันค่ะที่เมื่อเช้าน้องปาร์คได้ดูแล้วนะคะ
2: นี่แสดงว่าบ้านคนไหนเนี่ยถ้าเกิดดูแลความสะอาดดี
3: ใช่
2: โอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ต่างๆก็จะลดลง
3: ก็จะน้อยลงนะ
2: น้องป้าทำความสะอาดบ้านบ่อยไหมช่วยคุณแม่บ้างหรือเปล่า
4: สำหรับวันนี้หมออ้อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงสาบที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้มาฝากกันนะครับรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบคือสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคร้อนเนื่องจากแมลงสาบผายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุกๆ15นาทีและหลังจากที่มันตายมันจะปล่อยก๊าซมีเทนนานถึง18ชั่วโมงสังเกตหรือไม่ครับว่าแมลงสาบจะหงายท้องตายเวลาโดนยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสารในยาฆ่าแมลงมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมพาตขาของแมลงสาบจึงงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้แมลงสาบหงายท้องตายในที่สุดทราบกันไหมครับว่าต่อให้ตัวและหัวของแมลงสาบขาดออกจากกันมันก็จะยังไม่ตายในทันทีเป็นเพราะอวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวมันเองถึงไม่มีสมองก็ยังสามารถยืนหรือขยับตัวได้ส่วนหัวเองก็เช่นกันเพราะมันยังสามารถขยับหนวดไปมาได้นานหลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดลงแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย2ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นมันจึงวิ่งเร็วมากจนเราไม่สามารถจับทันเลยล่ะครับแมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าแมลงสาบจะอยู่ในที่มืดครับและน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแมลงสาบสามารถเห่าได้แมลงสาบสายพันธุ์มาดากัสการ์นอกจากจะเป็นแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังเป็นแมลงสาบที่ชอบร้องเสียงดังคล้ายเสียงกู่ของงูซึ่งการเปล่งเสียงนี้จะใช้ในเวลาเกี่ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับ
5: ก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: โอกาสพวกเราสองคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
1: ผู้ที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็จะควรที่จะไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้นะคะเราก็จะได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทำการทดสอบว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะหมอก็จะขอฝากไว้นิดนึงคือว่าการที่เราดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเป็นเนี่ยจะดีกว่าเพราะเราควรที่จะต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะ ควรจะต้องกำจัดตัวแมลงสาบนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านนะคะกำจัดขยะแล้วก็พยายามให้บ้านปลอดแมลงสาบเราก็จะปลอดจากโรคภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
0: ส่วนน้องปาร์คล่ะครับตั้งแต่ที่น้องปาร์คเดินเข้ามาถึงแล้วก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการต่างๆแล้วน้องปาร์ครู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ความคิดที่คิดว่าแมลงสาบมันแบบว่าหน้าขยักขยแงหน้ากลัวใช่ไหมครับจมตัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันหายไปเลยครับเพราะว่ารู้ว่าแมลงสาบเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถรักษาคนได้ด้วย
0: ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกชีวิตก็มีคุณค่าในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นงูพิษนะครับที่เห็นว่ามีพิษร้ายแรงแต่ก็สามารถสกัดพิษงูออกมาทำเป็นเซรั่มรักษาผู้ป่วยได้เช่นเดียวกับแมลงสาบที่เราสามารถนำแมลงสาบมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยว

0: องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่อ
1: ะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอในบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
5: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอก
3: ผีเสื้อมันกิน
5: ใบไม
3: ้นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะที่มันกินก็คือ
2: หนอน
3: ของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน

0: ช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: กับมอสมันมีวิธ
2: ี
1: ก่อนที
2: ่
1: จะเป็นผ
2: ี
1: เส
2: ื้อ
1: ก
2: ับ
1: มอสเหม
2: ือ
1: นก
2: ัน
1: ไหมคะ
2: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
3: ต้นไม้สูงสูงบ้างนะ
1: เ
3: หรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
4: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
3: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสซินใช่ไหม
5: ด
3: ัก
5: แด้หนูต้อง
3: ใส่
5: ด
3: ัก
5: แด
3: ้ใช่ไหมดักแด้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
5: มันลอกคราบ
3: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
5: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
3: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
4: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะ
6: จากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
7: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
4: ันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
3: หิวอะไรนะ
7: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
4: ผีเสื้อกินคราบ
3: เวลามันลอก
4: จะได้สร้างดักแด้หรอคะ
3: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะและเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเส
1: ื้ออืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปริ้น
1: ที่หัวปริ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะแตะแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้พอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยี่ยวน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเรียน
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืดยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เป็นหาง
1: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
2: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: มันก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
2: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือ
4: ตรงนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลนะ
4: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
4: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
4: น
1: ี
4: ้โอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้

0: นี้ก็มี
1: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่

0: ก็เป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
1: ก็
0: เหมือนไหม
1: เพราะว่าเจ้าถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
2: ครับ
0: เสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
3: เห็นร่างกาย
1: ไม่โป๊
0: ไม่ให้ไม่โป๊นั่นผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
1: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
0: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
1: จริงจริงเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงๆเกล็ดผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
0: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วย
1: โอ้ก็เป็นตัวก็มีพิษ
0: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
4: เป็นทุกอย่าง
3: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนเรา
0: ป๊าบอ้าว
3: มันมีสีเดียวไง
5: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
0: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
1: า
0: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งน
1: ะ
0: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได
5: ้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
1: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
3: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
5: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
6: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วย

0: อยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดกันที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันวัวมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อย

0: ใส่ดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเงี้ย
1: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: อมขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลัง
0: เหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูก
1: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะ ตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอน

0: เหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: จ้ะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอรากนี่
0: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่ไ
0: ง
2: ชึ
0: บชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี
0: ่โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันมีไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้ให้แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี่นี
0: ่มันจะมีแบบนี้นั่นหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: เออนี่แหละ
0: เออนี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช
0: ่แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เลือดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ ็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้
0: เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
2: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: คือเปลือกมันอะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: อ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่มั้ยคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้2ภาษาอย่างงี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดนึงให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงนะเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
0: า
2: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ

0: เลยเนาะเล่นหน้าผี
1: ลงได้จ้ะ
2: หางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยนะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
2: พอด
0: ีดิย่ายข้นเนาะแบบนี้เนาะ
2: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
2: บ่ค่อยหวาน
0: ใช่มีแต่ใส่น้ำตาล
2: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดใจปะ
2: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
2: เดือดปัดเลยนะ
0: คนก่อนนะ
2: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยากะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลย
2: ดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
2: หยาดหน่อย อร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บไล
0: ฟ์วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลย
3: โอ้ยปวดกัดคอ

0: ขันเฮ้ยจิกุ้งจ
1: ิกุ้งออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
1: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
2: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
2: ้
0: ะ
2: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายมันจะกินก็เอาไป
2: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
2: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่ม

0: แดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกัน
2: Feel
1: Good เรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของทอดตัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับเมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้

0: ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจาก Manchester Metropolitan University สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
3: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันหนึ่งแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ทำอาชีพอะไรคะสมัยก่อน
3: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
1: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
3: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
1: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
3: ่วันละ200ซื้อ300บาท
1: นี่คือกำไร
3: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
0: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายเลยค่ะ
3: เข้าห้องน้ำ
4: เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆ เขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งรอนั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
3: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
4: ออก
3: ค่ะออกแล้ว
4: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนนั้นตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
0: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
6: ฟ้าฟ้าไม่ร้องนะลูก
7: ไม่เอาแม่
5: เธอชื่อฟ้าครับ
6: ถึงแล้วลูก
7: ไม่เอาอ่ะแม่ป้าไม่อยากอยู่ที่นี่
6: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนหรอลูก
7: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
5: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
7: ไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
5: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
6: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
5: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่คุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
6: ค่ะ

0: ฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
1: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
2: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
1: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
0: ฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
1: เอของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
0: จี้กุ้งทอดนะคะ
1: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปอมบัตรเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบอกยืมแล้ว
0: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
0: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
1: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
0: ้คุณมิกคะ
3: ครับเอาไปเลย
0: ฉันขอเบิกเงินนัวลุงนาจัง 1,000 ได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะคุณนิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
1: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
4: ครูหาคะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
5: ดูซิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พรวดพลาดซิ่งออกมาเลย
1: แล้วแม่ใหญ่ก็ซิ่งตามมาเลยล่ะครับ
5: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
4: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
1: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
4: ทำยังไงดี
5: ไม่เป็นไรนะฟ้า
4: ภาษาอังกฤษถูกแม
0: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
4: แม
1: ่แม่ใหญ่ครับนี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
5: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
4: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
6: สวัสดีค่ะท่านผอ.
5: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
5: ฮะ
0: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
5: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
0: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย จะลองชิมดูไหมคะ
1: ภาพที่กลุ่มทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะรอ
0: ไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค่ะ10 กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็7ค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้ทุกทีบางเดือนก็500บางเดือนก็1,000ประมาณนี้จ้ะ
0: ค่ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรวานไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 ละ
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับช่วงนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอ๋า
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมี2ท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอ๋า
2: ใช่
0: ครูอ๋ามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอ๋าสอนยังไงคะ
2: ครูอ๋าเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทําให้ฟ้ารู้สึกเค้าเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอ๋าตอนนั้นน่ะฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาอะไรเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากขวาก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
0: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3เท่านั้นค่ะ
0: ใช
2: ่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใช้จบมาก็คือมันก็จะมีงานทําเลยเราก็เลยปรึกษาครูอ๋าหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คําปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
3: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
1: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
0: สน
3: ับ
0: สนุน
1: สนับสนุนเลยค่ะ
3: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำ

0: ั่วพอใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูๆแต่ไถนะภาษาชาวบ้านน่ะนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราสองท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชวะพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
2: จริงๆแล้วความคิดผมไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอ่ะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
2: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
1: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
4: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
5: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
4: ได้ค่ะได้
5: ครับผมเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
6: ใช่ค่ะ
5: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี้
6: ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
5: อ๋อตึกแต่ละตึก
6: คือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
5: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
6: ใช่
5: เพื่อนขี่มอไซค
6: ์ใช่
5: แล้วเราเกาะท้าย
6: เขาไปเรียน
5: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
6: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
5: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
6: ใช่ค่ะ
5: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
6: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
5: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
6: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมาใส่เพื่อนไปเรียน
1: มันไม่เสี่ยงไปหรอคะน้อง
6: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
5: ัน
6: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
5: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเพื่อนแล้ว
6: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
5: เปียกเลย
6: เปียกเลย
5: จบเลย
6: เปียกเลยใช่
5: ครับ เข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก

0: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
1: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
2: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
3: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แล้วค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
2: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยเออฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
1: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราอันน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
3: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
2: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ้าสอบผ่านทุนกพเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าความฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม
2: ใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
0: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
2: อ้าวเงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
2: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม่
0: นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนื่องจากอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: เขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะไปบ่น
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคำว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทำให้ฟ้ากับคำว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทำให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทำได้คือมันต้องเดินหน้าแล้วก็บอกตัวเองว่าโอเคสู
3: ้วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนถ้าเกิดว่าเราจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเน
0: า
2: ะไปทำงานที่ไหนเขาก
0: ็มีประสบการณ
2: ์กันนั่นแหละก
0: ็
2: ได
0: ้
2: คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่างนี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: คนบ้านให้กำลังใจอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
5: มีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
6: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
5: 50 50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
6: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
5: 3เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหมแม่

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนอะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: แกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ้องไห้นะลูกถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาพ่อไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูนิคซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนทุกใจร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เออเขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
2: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เขาเก็บหน่วยกิ
1: จ
0: ได้
1: ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขายังเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาค่ะพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
3: บอก
1: บอก
0: เป็นตามคาด
2: แล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเซี่ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเซี่ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
0: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
1: ไม่ค่ะคือพี่
0: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
1: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกถัดข้าวให้ลูกค้าอยู่แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
0: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
1: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่อยก
2: ็
1: เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็มีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
2: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
4: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาแต่นี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
2: ะ
4: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาก็โอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
0: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
4: ับ ใช่ให้กำลังใจก็บอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
1: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่เรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้าน ม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
4: ไม่ได้กลับไปหาแม่
1: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
4: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
1: ไม่อยู่กับแฟน
0: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
1: ใช่ค่ะซ
0: ึ่งแม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
1: ชลบุรี
0: ไปอยู่ชลบุรี
1: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
0: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
1: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นน่ะเขาจะว่า

0: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอีก
1: ใช่แล้วแม่จะลำบากใจ
0: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
1: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วเรามาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสแต่ตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
0: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
2: เป็นนานอยู่นะ
1: เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเงี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
0: ยืนได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
2: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับ การที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
2: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นกว่าแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
1: ้น้อยใจ
2: นั่นแหละ
0: แต่ก็ดีนะครับที่เป็นทางที่
2: ปล่อยให้เขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
0: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
2: ใช่
0: พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
2: จ้ะ
0: อ๋อโอเค
3: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุยกันประจำแหละ
1: คุยกันประจำใช่
3: โทรบอก
2: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวอ่ะคุณพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
3: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
1: ครั้งแรก
0: ครั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
2: ใช่ใช่จ้ะ
0: กี่เดือนนะฮะ
2: ท้องเป่งเลย
1: 7เดือน
0: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่าๆ
2: เขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั่นๆท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
1: ี้
2: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
0: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
2: ไปเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
1: ไม่เจอจับท้องก่อน
2: จับท้องก่อน
1: แล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
0: คุยกับหลานก่อน
1: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
2: ท้องใหญ่มาก
1: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
2: ทำอย่างเงี้ย
3: คุยกับหลาน
1: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
0: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สภาพอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปกดลงก็เล
3: ยหลานมาแล้ว
2: หลานก็อยู่ในท้อง
0: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
2: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
0: ั่น
1: ใช่
0: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นยังไม่อยาก
0: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
2: ังไม่อยากมา
0: ฟ้ารู้จักแม่ดี
1: ใช่ค่ะด้วยที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยฟ้าก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
0: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
1: ใช
0: ่ให้แม่โกรธจนหายโกรธจนรู้สึกอยากเจอมันจังเลยอยากเจอมันจังเลยคิดถึงว่ะก็เลยเรียกมาเจอ
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยฉลาดแล้ว
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
1: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึ้มอยู่นะอารมณ์แบบ
0: ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอ
1: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมา

0: กอดเออแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี้
1: ทุกวันนี้เป็นไง
0: ตีก็ไม่ได
1: ้ตีก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่คุณได้พร้อมจัด
0: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห์ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนแถวหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันนี้เราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
2: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
0: ค่ะ
2: มีลูกสาวกำลังน่ารักเลย
0: ใช่ค่ะ
2: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
0: ้
2: ที่มีให้กับเรา
0: ใช่
2: รู้สึกยังไงคะ
0: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
2: ้
0: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากมาก
3: โอเค
0: โอเครู้สึ
1: กแล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
3: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
0: ขัดหมอประจำ
3: ขัดหมอนัดก็ไม่อยากจะไปประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
1: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
0: ้
1: แต่เป้าหมายมันไกลละไกลกว่าเดิ
0: ม
1: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
0: ๆ
1: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างจริงๆสุดยอด
2: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
5: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอ่ะค่ะ
2: คุณหนึ่งล่ะคะ
6: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอ่ะมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
8: น้ำกระท่วม
9: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
10: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะ ก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนเอ๊ะแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะ

0: ียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล้าม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล้า
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มอังแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที่
0: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที่
0: 3

0: นำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: นะส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็ก
1: ๆใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู2
0: นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1นับเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูลาก
0: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทาง

0: นี่แหละค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะ

0: ละค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือของ
1: ใครคะ
0: คูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมผงคูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรานี่เองค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหล่าเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น
1: ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุก

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแขวนหรือแบกห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่องดีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่องดีเอลทีวี 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องฟ้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับหมออ้อยครับ
1: ครับ
2: ผมอ่ะสงสัยเลยครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยหมออ้อยจะพาผมไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์บ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: พาไปดูที่ฟาร์มบ้างก็มี
1: ใช่ครับ
2: แต่ทำไมครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนะครับ
1: อ้าว
2: มารูเป็ดย่างเหรอครับมารูเป็ดย่างเหรอครับ
1: ไม่ใช่ก็เพราะว่าคราวนี้เนี่ยสัตว์ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดูเนี่ยจะพบได้ตามแหล่งชุมชนนะครับน้องปาร์ค
2: แหล่งชุมชน
1: นี่ไงตัวนี้ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดู
2: เอ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็แมลงสาบนะครับน้องปาร์คไม่เคยเห็นเหรอ
2: แมลงสาบ
1: ใช่แมลงสาบเนี่ยล่ะ
2: ทำไมแมลงสาบเป็นตัวสีขาว
1: โอ้ยถามเยอะขนาดนี้หมอตอบได้ไม่หมดหรอกน้องปาร์คเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านแมลงสาบกันดีกว่าน้องปาร์คอยากรู้อะไรน้องปาร์คอยากถามอะไรน้องปาร์คถามเลย
2: ไปครับ
3: ปาร์คถึงแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: วันนี้ผมพาน้องปาร์คนะครับมารู้จักอาจารย์อัญชลีนะครับอาจารย์อัญชลีเนี่ยจะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ปาร์คถามคุณหมอเนี่ยปาร์คก็ถามผมเยอะเลยครับเกี่ยวกับแมลงสาบครับผมบอกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับด้านแมลงสาบดีกว่าครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมคะ
3: ดีครับปาร์คมา
2: ขอถามอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้หมออ้อยบอกว่าแมลงสาบมีประโยชน์มากเลยครับแมลงสาบมันมีประโยชน์จริงเหรอครับ
4: จริงค่ะเราก็ใช้แมลงสาบนะคะเป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบน้องป้าเคยได้ยินหรือเปล่าคะยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเควันนี้เราลองมารู้จักกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากจะไปใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังเอาแมลงสาบเนี่ยนะคะไปทำน้ำยาสกัดแล้วก็ใช้ทดสอบภาวะภูมิแพ้แมลงสาบนะคะแล้วในบางรายที่แพ้มากๆเนี่ยเราก็จะทำเป็นวัคซีนรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ
2: หมออ้อยครับแล้วแมลงสาบเมื่อกี้ที่หมออ้อยหยิบให้ผมดูนี่มันอยู่ไหนอะคร
3: ับ อ๋ออยู่นี่อยู่นี
2: ่เนี่ยค่ะแมลงสาบมันถึงเป็นสีเนี่ยครับ
4: มันเป็นตัวอ่อนแมลงสาบค่ะซึ่งผ่านจากการรอกคาบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันซึ่งตัวโตเต็มวัยเขาเนี่ยจะสีน้ำตาลนะคะออกแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประมาณ 3-5 เซนค่ะแต่นี้ผ่านการรอกคาบนะคะแล้วก็ยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่ค่ะ
3: คราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบเพราะว่า

0: ทำไมที่นี่ถึงมีการพัฒนาที่อาจารย์บอกว่าทำวัคซีนแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งมีประชากรแพ้เยอะนะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้10รายเนี่ยประมาณ 6-8 รายจะแพ้ไรฝุ่นนะคะแต่แมลงสาบเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะ
2: ผู้ภูมิแพ้ต่างๆหรือภูมิแพ้แมลงสาบมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะการเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยมีปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะอันที่1ก็คือตัวผู้ป่วยหรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆแล้วเมื่อกี้น้องป้างถามว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยก็มาจากตัวแมลงสาบนะคะทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยรวมทั้งไข่ของแมลงสาบด้วยนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งจากแมลงสาบน้องป้างเห็นไหมคะเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นสาบแมลงสาบค่ะเพราะตัวแมลงสาบเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไหมคะก็คือจะเดินไปแล้วก็สำลอกไปนะคะ อันนี้ค่ะก็จะสลายกลายไปเป็นสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบได้ด้วย
0: เราจะได้กลิ่นเวลาเราเข้าไปในห้องอับๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าแสดงว่ามีแมลงสาบอยู่ในห้องนั้นนะคะในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็จะมีแมลงสาบมากกว่า 3,500 ชนิด
0: 3,500 ชนิดเลยครับ
1: ใช่ค่ะแต่ค่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดที่จะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราพบเห็นทั่วๆไปนะคะจะมี2สายพันธุ์หลักๆก็คือแมลงสาบตัวใหญ่นะคะสีน้ำตาลนะคะที่เราจะเจอบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: นะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะประมาณเซนหนึ่งอันนี้ก็คือแมลงสาบเยอรมันนะคะซึ่ง2สายพันธุ์เนี้ยค่ะจะมักจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั่วโลกค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคต่างๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมลงสาบเนี่ยนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย
1: ์แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนสกปรกแล้วเนี่ยยังนำโรคหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็หนอนพยาธิด้วยเช่นพวกบิดนะคะไทฟอยด์นะคะแล้วก็ไข้พยาธิตัวกลมตัวแบนได้หลายชนิดเลยค่ะ
3: แมลงสาบเป็นสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายครับซึ่งสามารถจำแนกตามเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ดังนี้โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคเรื้อนกาฬโรคโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไทฟอยด์โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิตืดเป็นต้นโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสถึงแม้จะยังไม่พบการแพร่เชื้อไวรัสจากแมลงสาบสู่มนุษย์แต่จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ครับ
0: เป็นโรคที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะน้องปาร์คทำให้ถึงชีวิตได้ด้วยพวกนี้นะครับอ้าวแล้วงี้อาจารย์ก็ทราบว่าแมลงสาบเนี่ยมันนำโรคเยอะอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์เอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนมันไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคนี่แหละครับอาจารย์
1: กังวลอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวแมลงสาบที่เรานำมาใช้ในการผลิตหรือว่าศึกษาวิจัยเนี่ยต้องเป็นแมลงสาบที่ปราศจากเชื้อโรคนะคะการปนเปื้อนถ้าเราไปนำแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปใช่ไหมคะ
0: อาจารย์ไม่ได้ไปจับแมลงสาบที่มา
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
0: ไปเห็นน้องปาร์คชักอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมก็อาจารย์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกรรมวิธีการสกัดการทำวัคซีนแมลงสาบแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเราจะนำไปใช้หรือไปทดสอบในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรวันนี้นะคะน้องป้าจะได้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเรา

0: ไปดูกันค่ะ
1: โอเคครับ
0: คุณหมออ้อยน้องปาร์คเราก็มาดูห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่สำรวยค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวแมลงสาบเพื่อเราจะไปทำน้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
2: ที่ผมเห็นแถวบ้านเลยครับที่มันอยู่ในท่อครับ
0: ค่ะก็แมลงสาบตัวนี้เราก็จะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันค่ะ
2: ผมงงว่ามันชื่ออเมริกันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในเมืองไทยคะ
0: อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการตั้งชื่อจากคนที่เจอครั้งแรกนะคะแต่ตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาด้วยแล้วก็จะเจอในเขตร้อนชื้นมันบ้านเราก็เจอได้เยอะค่ะแมลงสาบจะต้องชอบอยู่3ลักษณะนะคะก็คือต้องมืดนะคะอุ่นแล้วก็ชื้นนะคะ
3: มืดอุ่นชื้น
0: ค่ะเพราะในแหล่งซอกหลืบตามตู้เนี่ยเราก็จะเจอได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สำรวยสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าการเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมขวดโหลค่ะนะคะขวดโหลที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็จะต้องนำมาทาวาสลีนหรือกรีซนะคะที่บริเวณปากโหลนะคะ
2: ทาทำไมอะคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะเราจะทาป้องกันตัวแมลงสาบออกจากขวดโหลค่ะเมื่อเวลาที่เขาไต่ขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณกรีซก็จะลื่นตกลงไปนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันดับแรกอาหารที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองนะคะพอเราเตรียมอาหารให้แมลงสาบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
2: แล้วทำไมถึงต้องใส่สำลีอะครับ
0: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ที่พักแมลงสาบก็คือแกนกระดาษทิชชู่
1: บ้านแมลงสาบนั่นเอง
2: เตียงนอน
1: เตียงนอน
0: พอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะนำฝักไข่แมลงสาบสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยตามจำนวนที่เราใช้ปกติก็คือประมาณ10ฝักไข่ต่อ1โหลเพาะเลี้ยง
1: ทำไมเขาถึงเรียกว่าฝักไข่ครับอาจารย์
0: เพราะว่าในตัวเนี้ยมันก็จะมีไข่จำนวน1อยู่ในตัวฝักไข่อ่ะค่ะ
1: หมายความว่าฝักไข่คือ1ชิ้น
0: ค่ะ1ชิ้น
1: แล้วใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีไข่ข้างในอีก
0: ใช่ค่ะจะมีไข่อยู่อีกประมาณ15ถึง30ใบ
1: แสดงว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฟักออกมาได้15ตัวโดยประมาณ
0: ใน1โหลเนี่ยเราจะได้ประมาณ200ตัว
1: ฝักไข่ที่อาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เอามาจากไหนครับ
0: เราเอามาจากแมลงสาบต้นต่อนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการอ้างอิงก็คือมีการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกันจริงๆนะคะซึ่งเราได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็มีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย5รุ่น
1: ก็คือสะอาดและเลี้ยงมา5รุ่นนี่สะอาดแน่นอนปลอดเชื้อแล้ววงจรชีวิตของแมลงสาบครับอาจารย์ครับ
0: วงจรชีวิตของแมลงสาบนี่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับสายพันธุ์อเมริกันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 เดือนนะคะโดยเฉลี่ย1ปีนะคะก็คือจากการฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะนำตัวแมลงสาบตรงนี้ไปสกัดเป็นน้ำยาทดสอบให้ด
1: ูเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยป้าเอามาสาบไปตัวนึงไม่ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการสกัดน้ำยาทดสอบให้น้องปาร์คดูเลยนะคะ
4: สำหรับขั้นตอนการสกัดสารทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบที่น้องๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระบวนการ

0: การผลิตจริงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบงานวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคเจือปนครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนำแมลงสาบไปชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่อจากนั้นบดแมลงสาบให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการสกัดครับและลำดับสุดท้ายก็คือการเติมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ลงไปและนำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งตกค้างต่างๆออกมาครับ
1: ขอแนะนำคุณหมออ้อยกับน้องปาร์คนะคะให้รู้จักรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกรนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
2: คุณหมอครับผมขอถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้แมลงสาบครับมันจะมีอาการอะไรบ้างครับ
3: อาการภูมิแพ้แมลงสาบอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยถ้าส่วนบนก็จะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีคันจมูกคันตาและมีจามได้ครับส่วนล่างก็จะเป็นอาการกลุ่มพวกอาการหืดนะครับมีหลอดลมติดตัวดังนั้นคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัยก่อนว่าเป็นภูมิแพ้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่ว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยามาทดสอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากตัวสารก่อภูมิแพ้ที่แพทย์สงสัยว่าแพ้นะครับมีประมาณ10กว่าสารนะครับอย่างเช่นไรฟูนละอองเกสรหญ้านะครับขนสุนัขขนแมวแล้วสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบก็จะเป็นหนึ่งในสารนั้นจะทดสอบที่ตรงบริเวณท้องแขนของคนไข้นะครับด้วยวิธีสกิดนะครับเขาจะหยอดสารก่อภูมิแพ้อยู่สักประมาณ10กว่าสารนะครับแล้วใช้เข็มเล็กๆสกิดแล้วดูปฏิกิริยาว่ามีการนูนมีการแดงขึ้นมาไหม
2: แมลงสาบใช่ไหมครับแต่ทำไมแมลงสาบถึงนำไปเป็นยาได
3: ้คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นนะฮะแบบที่2คือใช้ยาแก้แพ้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยารับประทานหรือเป็นยาพ่นทั้ง2ชนิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการแต่การที่จะไปปรับภูมิที่เมื่อกี้บอกว่าไวเกินน่ะให้น้อยลงมาไม่ไวเกินไปเนี่ยเอาน้ำยาที่ทดสอบนะครับทำให้จางลงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในตัวคนไข้หรือผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยให้ภูมิต้านทานเนี่ยค่อยๆปรับตัวโดยลดลงจากที่ไวเกินไปเนี่ยเป็นกลับมาอยู่ในระดับปกติครับการใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมีการใส่เข้าไปอยู่หลากหลายวิธีแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเป็นวิธีฉีดนะฮะก็ใช้วัคซีนแมลงสาบเนี่ยนะครับมาค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้แบบที่2ก็คือวิธีหยดใต้ลิ้นแต่น้องป้าก็คงลึกออกว่าแมลงสาบ
2: มันจะรสชาติ
3: รสชาติยังไงครับแต่เพราะฉะนั้นแบบที่3ซึ่งเป็นที่ทางโครงการวัคซีนภูมิแพ้ของศิริราชโดยท่านอาจารย์อัญชลีแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสนใจแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตแทนที่จะต้องแบบฉีดอย่างเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นแบบสเปรย์พ่นเข้าไปในจมูกครับ
2: แล้วโรคภูมิแพ้แมลงสาบครับสมมุติว่าผมเข้าห้องน้ำไปใช่ไหมครับแล้วแมลงสาบอ
3: ่
2: ะมันกำลังไต่แค่เรามองเห็นเราแพ้เลยหรือว่าเราต้องเข้าใกล้ในระยะที่ใกล้หรือว่าแค่มองเห็นแล้วก็โอ้กลัวแพ้หายใจไม่ออก
3: ก็ขึ้นกับสองปัจจัยนะครับขึ้นกับตัวว่าแมลงสาบนั้นๆเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่ในอากาศมากน้อยขนาดไหนปัจจัยที่2ก็คือว่าตัวผู้ป่วยนั้นๆเองเนี่ยมีภูมิไวเกินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ก็จะมีระดับความรุนแรงของไวเกินต่างกันเช่นบางคนภูมิแพ้แช่จมูก ก็อาการน้อยหน่อยแต่บางคนนอกจากแพ้จมูกแล้วเป็นแพ้ที่หลอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบผืดนี่ก็จะมีอาการ
4: หนักขึ้น
3: หนักขึ้น

0: เรียกว่าเป็นหอบหืดนะฮะ
1: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
0: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่ไม่ใช่
2: แพ้แบบมโนจากสถิติที่เราแพ้คือแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทยนี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแมลงสาบปนเปื้อนในบ้านเยอะฮะ
3: ในบ้านผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยค่ะก็เจอแมลงสาบเกือบทุกบ้านนะคะในบางบ้านเนี่ยไม่ได้จับตัวแมลงสาบได้นะคะแต่เราตรวจฝุ่นเราก็พบว่ามีปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบในฝุ่นบ้านผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วตัวที่เจอมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือแมลงสาบอเมริกันค่ะที่เมื่อเช้าน้องปาร์คได้ดูแล้วนะคะ
2: นี่แสดงว่าบ้านถ้าเกิดดูแลความสะอาดดีนะฮะโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ต่างๆก็
3: จะลดลงนะ
2: น้องปาร์คทำความสะอาดบ้านบ่อยไหมช่วยคุณแม่บ้างหรือเปล่า
4: สำหรับวันนี้หมออ้อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงสาบที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้มาฝากกันนะครับรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบคือสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคร้อนเนื่องจากแมลงสาบผายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุกๆ15นาทีและหลังจากที่มันตายมันจะปล่อยก๊าซมีเทนนานถึง18ชั่วโมงสังเกตหรือไม่ครับว่าแมลงสาบจะหงายท้องตายเวลาโดนยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสารในยาฆ่าแมลงมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมพาตขาของแมลงสาบจึงงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้แมลงสาบหงายท้องตายในที่สุดทราบกันไหมครับว่าต่อให้ตัวและหัวของแมลงสาบขาดออกจากกันมันก็จะยังไม่ตายในทันทีเป็นเพราะอวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวมันเองถึงไม่มีสมองก็ยังสามารถยืนหรือขยับตัวได้ส่วนหัวเองก็เช่นกันเพราะมันยังสามารถขยับหนวดไปมาได้นานหลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดลงแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย2ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นมันจึงวิ่งเร็วมากจนเราไม่สามารถจับทันเลยล่ะครับแมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอบตัวและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าแมลงสาบจะอยู่ในที่มืดครับและน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแมลงสาบสามารถเห่าได้แมลงสาบสายพันธุ์มาดากัสการ์นอกจากจะเป็นแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังเป็นแมลงสาบที่ชอบร้องเสียงดังคล้ายเสียงกู่ของงูซึ่งการเปล่งเสียงนี้จะใช้ในเวลาเกี้ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับ
2: ก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ที่ให้โอกาสพวกเราสองคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
3: ผู้ที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็จะควรที่จะไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้นะคะเราก็จะได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทำการทดสอบว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะหมอก็จะขอฝากไว้นิดนึงคือว่าการที่เราดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเป็นเนี่ยจะดีกว่าเพราะเราควรที่จะต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ
2: ้
3: ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะ ควรจะต้องกำจัดตัวแมลงสาบนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านนะคะกำจัดขยะแล้วก็พยายามให้บ้านปลอดแมลงสาบเราก็จะปลอดจากโรคภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
2: ส่วนน้องปาร์คล่ะครับตั้งแต่ที่น้องปาร์คเดินเข้ามาถึงแล้วก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการต่างๆแล้วน้องปาร์ครู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ความคิดที่คิดว่าแมลงสาบมันแบบว่าน่าขยะแขยงน่ากลัวใช่ไหมครับจมตัวไม่ได้อย
2: ่
1: างเงี้ยมันหายไปเลยครับเพราะว่ารู้ว่าแมลงสาบเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถรักษาคนได้ด้วย
2: ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกชีวิตก็มีคุณค่าในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นงูพิษนะครับที่เห็นว่ามีพิษร้ายแรงแต่ก็สามารถสกัดพิษงูออกมาทำเป็นเซรั่มรักษาผู้ป่วยได้เช่นเดียวกับแมลงสาบที่เราสามารถนำแมลงสาบมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้อง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop-in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกแซฟจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิตแซฟที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เป็นเวลามากกว่าล้านปีมาแล้วมนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายป้องกันความร้อนและความหนาวและวันหนึ่งคุณที่ประสบภัยหลงป่าและติดค้างในป่าเป็นเวลานานหรือมีความต้องการที่จะอาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคุณแบงค์ภาคินจะพาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงในเวลานี้เพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาติไปให้ได้
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในอดีตที่ผ่านมามีหลักฐานการค้นพบว่ามนุษย์ได้มีการอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นครับและในตอนนี้เราจะพาทุกผู้ชมย้อนอดีตกลับไปเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยโบราณแบบประยุกต์โดยจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ35องศาแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบกึ่งถาวรและพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนั้นเป็นเพราะว่าใต้ดินนั้นสามารถกักเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีไปติดตามครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะไปลงมือทำจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแบบจำลองนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการสร้างที่พักอาศัยกันหากจะพูดถึงอริยธรรมของการตัวรอดของเราหรือทั่วโลกในอดีตการที่ผ่านมานั้นการอพยพและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการอาศัยนั้นก็จะมีการทำอยู่ตลอดและทุกฤดูครับและสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของทำเลสถานที่ที่เราจะสร้างที่พักอาศัยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราจะอยู่ในพื้นที่สูงหรือเป็นพื้นที่ภูเขาหรืออยู่ติดทะเลรวมไปถึงในพื้นที่ในวันนี้ที่เราจะทำ

0: การสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็คือเป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับแล้วก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงกลางวันแล้วมีร่มไม้เพียงแค่นิดเดียวดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้อาศัยร่มเงาบ้างในบางเวลาและตอนนี้เราไปดูแบบกันว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันให้กับคุณในการที่จะสร้างที่พักนี้ปลอดภัยจากธรรมชาติแล้วก็สัตว์ร้ายได้ยังไงไปดูกันครับ
1: ในตอนนี้ทีมงานเราได้ทำการออกแบบจำลองที่เราจะสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณโดยที่จะต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมก่อนและดูพื้นดินว่าสามารถขุดลงไปได้หรือไม่ถ้าหากมีพื้นที่ต้นไม้ร่มเงาที่จะลดอุณหภูมิได้ก็จะยิ่งดีครับถ้าหากไม่มีร่มไม้เลยคุณอาจจะหาทิศทางของลมและหันหน้าที่พักเราไปทางนั้นเพื่อรับลมในกลางวัน
0: และเราจะใช้พื้นที่โล่งตรงนี้นะครับในการสาธิตสร้างบ้านพักแบบชนเผ่าโบราณให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงและแสงแดดร้อนในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนมีอากาศที่หนาวเย็นครับแล้วก็มีร่มเงาไม้น้อยมากเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าผมสูง175เซนติเมตรนะครับไม้นี้นะครับมีความสูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะใช้ไม้นี่แหละครับในการวัดขนาดนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบขนาดและทำให้เรานั้นสามารถวางแผนแล้วก็ลงมือขุดได้ง่ายขึ้นนะครับ

0: ิ่งสำคัญนะครับก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้นั่นก็คือไม้นะครับแล้วเราจะใช้ต้นไผ่นะครับเพื่อนำไปเป็นโครงสร้างในการที่จะสร้างคานค้ำยันเพื่อรับน้ำหนักจากหลังคาและสามารถทำผนังให้แข็งแรงมากพอที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับและเดี๋ยวตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานนะครับจะเตรียมต้นไผ่นะครับเพื่อไปทำเป็นโครงสร้างกับการจำลองในการสาธิตการสร้างบ้านแบบโบราณในครั้งนี้กันครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการตัดไม้ไผ่ลองนำมาวางเป็นโครงเพื่อกะขนาดของโครงสร้างให้เหมาะสมและทำให้เรารู้ได้ด้วยว่าเราจะต้องใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่บ้างวิธีการเลือกไม้ไผ่ไม้ไผ่จะมีอายุเฉลี่ย 4-6 ปีความแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับความยาวของปล้องถ้าปล้องสั้นจะยิ่งแข็งแรงไม้ไผ่เมื่อถูกใช้งานไปสักพักปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือมอดที่มากินสารประกอบในเนื้อไม้ไผ่ที่มีแป้งอยู่ภายในวิธีแก้เราต้องทำให้แป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ไม่เปลี่ยนสภาพไปเป็นอาหารให้แมลงและมอด
0: เมื่อเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเราก็เอาไม้นะฮะมาลองวางตามแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เรายังขาดเหลืออยู่บ้างและทำให้เราเห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของไม้กันนะครับโดยที่เราจะใช้ไม้นะครับจากธรรมชาติรอบๆตัวเรานะครับมาสร้างเป็นแบบก่อนนะครับดังนั้นการที่เราจะทำแบบจำลองไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดได้ว่าเราจะใช้ไม้ทั้งหมดกี่ท่อนขนาดไหนบ้างเมื่อดินที่เราเลือกทำเลแล้วมีโอกาสที่จะถล่มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนดังนั้นการที่เราใช้โครงไม้มาเป็นคานรับน้ำหนักนะครับของด้านข้างของหลุมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าช่วยป้องกันไม่ให้ดินถล่มในเวลาที่พื้นเนี่ยดูดซับน้ำไปในปริมาณมากๆและเกิดการอุ้มน้ำแล้วก็เกิดการถล่มได้แล้วมาดูในพื้นที่ที่พักอาศัยของเรานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยจะมีประตูเดียวนะครับซึ่งเป็นทางเข้าออกเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเราเดินลงไปเนี่ยก็จะมีทางที่เราทำบันไดเอาไว้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านข้างของเราเนี่ยเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับและในสุดเนี่ยจะเป็นที่พักนะฮะ

0: ที่สำหรับเราใช้นอนได้นะครับก็ตามแบบเนี่ยเราจะทำที่นอนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันส่วนของแมลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณที่เราใช้นอนเนี่ยเราอาจจะใช้หญ้าหรือใบไม้นะครับมาคลุมทำให้มีความนุ่มสามารถที่จะนอนได้เหมือนกัน
1: ทีมงานWild Survivalของเราได้ทำการขุดหลุมรอไว้แล้วครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาถ่ายทำไม่มากแต่เพื่อใช้สำหรับการสอนและการสาธิตที่ดีเราจึงจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการขุดนี้ออกไปครับโครงสร้างของที่พักสำคัญที่สุดต้องมีความแข็งแรงทั้งตัวเสารับน้ำหนักและคานรับน้ำหนักเพื่อการที่จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงจะต้องทำการออกแบบให้ทุกส่วนประสานกันและถ่ายเทน้ำหนักไปทั้งหมด4เสาพร้อมๆกัน
0: ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหลุมนะครับที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการจำลองสร้างที่พักกึ่งถาวรให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าในสมัยอดีตนั้นนะครับคนในยุคโบราณมีการขุดหลุมลงไปโดยที่หลุมนั้นนะครับก็จะมีการกักเก็บอุณหภูมิที่สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลุมที่ทีมงานของเราได้เตรียมไว้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าพอเราขุดลงมานะครับผิวดินด้านบนเนี่ยยังมีความแห้งแรงนะครับแต่พอขุดลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับที่ดินนะครับแล้วก็ก้อนหินนะครับยังคงกักเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นไว้ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างที่พักอาศัยโดยถอดแบบมาจากคนในยุคโบราณนะครับที่นิยมอาศัยกันอยู่ในใต้ดินแบบนี้หรืออยู่ในถ้ำครับตรงหน้าผมนะครับก็คือเสาคานนะครับไม้ไผ่ที่เราได้เตรียมทำเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็มาวางเป็นคานของโครงสร้างของที่พักของเราทั้งหมดนะครับผมเอามาวางไว้ทั้งหมดด้านละ4เสานะครับฝั่งโน้นด้วยนะครับรวมเป็น8นะครับแล้วก็ใช้คานไม้นะครับขึงวางตึงแต่จะเห็นว่าด้านบนนะครับของด้านหน้าทางเข้าที่พักของเราจะสูงถ้ายกจากความสูงพื้นนะครับจากพื้นด้านบนนะฮะจะสูงทั้งหมดประมาณ180ซมนะครับทำให้เวลาเข้าที่พักนะครับไม่จำเป็นต้องก้มนะครับทำให้การเข้าออกที่พักของเรามีความสะดวกมากกว่าตรงนี้นะครับคือคานด้านหลังของที่พักเวลาเราทำหลังคาจะได้เป็นทางลาดลงนะฮะตามแบบที่เราได้วางเอาไว้ครับ

และนี่คือตอกที่เราทำไว้นะครับเพื่อไปใช้มัดนะครับกับคานที่เราได้สร้างโครงเอาไว้นะครับเมื่อเรานำตอกมาแช่กับน้ำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวตอกหรือไผ่เนี่ยมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปมัดไปผูกได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เราจะใช้วิธีการมัดตอกนะครับด้วยวิธีการยึดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวตอกเองหรือว่าตัวลำของไม้ไผ่นะครับมาตีให้แตกเป็นเส้นใช้แทนเชือกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในธรรมชาติและไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยที่จะเป็นเครื่องมือในการยึดติดให้กับคุณก็เป็นวิธีนี้ที่เหมาะที่สุดนะครับที่ทางรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปหลายเทปแล้วนะครับในเรื่องของการทำตอกวิธีการทำนะครับเราก็ใช้ตอกนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อยึดติดเขาหากันแล้วเราก็นำตอกมาหมุนแบบนี้นะครับระหว่างที่ทำครับสิ่งที่ควรระวังก็คือความคมของไม้ไผ่ที่จะบาดมือให้คุณบาดเจ็บได้เพราะว่าไม้ไผ่นั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยโดนบาดนะครับเหมือนกับมีดโกนเลยครับแล้วก็จะเจ็บปวดมากจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บอยู่ในป่าพอลงม้วนแบบนี้เสร็จนะครับความแน่นของตอกจะช่วยยึดติดให้กับคานไม้อยู่ด้วยกันได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยหลายอันนะครับซึ่งจะต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากพอแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการทำหลังคานั่นเองครับหลังคาแน่นอนว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับที่พักอาศัยของเราไม่ว่าจะใช้ในการป้องกันแสงแดดกันฝนนะครับหรือป้องกันลมพายุต่างๆนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่ของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเราจะนำไม้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เราหาได้หรือไม้ไผ่มาสานให้มีความถี่เพื่อรับน้ำหนักของหลังคาได้นะครับโดยหลังคาเนี่ยเราจะใช้ใบไม้นะครับมาวางและใช้โคนพอกจะเห็นว่าเมื่อเราวางหลังคาแล้วเนี่ยนะครับการรับน้ำหนักของคานที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับโอกาสที่จะมีการถล่มนั้นน้อยมากแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงก็คือพื้นที่ด้านบนนะครับที่เราจะใช้โคนพอกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูและป้องกันไม่ให้มีน้ำหนักมากจนเกินไปอาจจะทำให้หลังคาของเราถล่มได้และนี่คือแบบจำลองนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราจะมีการวางโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อง่ายต่อการคำนวณในการใช้วัสดุและการเลือกวัสดุที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการลงมือทำจริงๆนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากที่เราทำโครงสร้างของที่พักของเราเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือพื้นที่ที่จะรองรับหลังคานะครับของที่พักอาศัยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไม้ไผ่นะครับมาสานเป็นแผงแบบนี้นะครับในการที่จะนำใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆที่จะมาทำเป็นมุงหลังคาได้เนี่ยนะครับพื้นที่การรับน้ำหนักที่นำไม้ไผ่มาสานแล้วก็เป็นแผ่นแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความแข็งแรงประมาณหนึ่งที่จะทำได้เช่นเดียวกันและยังสามารถที่จะใช้เป็นผนังของที่พักอาศัยเราได้นะครับ

0: เนื่องจากการประยุกต์ใช้หลังคาเราจึงใช้ใบจากแทนแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะใช้ใบไม้ต่างๆมาวางเรียงกันและยึดด้วยตอกไม้ได้หรืออาจจะใช้ดินเหนียวมูลสัตว์มาพอกได
1: ้เมื่อเรามุงหลังคาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกกับด้านในเนี่ยมีความต่างกันมากเลยถ้าเราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านในเนี่ยมีร่มเงาและมีความชื้นนะครับอยู่บริเวณใต้ดินที่จะสะท้อนออกมาว่าอุณหภูมิภายในที่พักของเราเนี่ยต่ำกว่าด้านนอกมากๆเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเวลาเที่ยงเลยนะครับด้านนอกนี้แดดแรงมากๆนะครับพอเราเดินออกไปนี่จะพบกับแสงแดดที่ร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเดินลงมานะครับก็จะมีความเย็นแล้วก็สามารถที่อาศัยอยู่ได้ในช่วงเวลากลางวันค่อนข้างดีเลยครับ
0: อุปสรรคของที่พักอาศัยแบบขุดหลุมก็คือหากเจอปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปนั้นจะทำให้ดินถล่มเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้หากเวลาที่ไม่ทันได้ระวังตัวการจัดการแก้ไขเบื้องต้นคือศึกษาสภาพอากาศของทำเลที่เราอาศัยอยู่ว่ามีฝนในช่วงไหนหรือมีลมพายุรุนแรงหรือไม่โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
1: แล้วเรามาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสภาพอากาศของ

0: อยู่เนี่ยนะครับมีตรงไหนต่ำตรงไหนลาดต่ำแล้วมีโอกาสที่น้ำจะไหลลงตรงไหนพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของผมนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ลาดต่ำอยู่ด้านหน้าและด้านบนอยู่ที่สูงกว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นร่องน้ำให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือที่พักของเราที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเราอาจจะซ้อเป็นทางไหลของน้ำที่ออกมาด้านข้างเมื่อเราได้มีการเซาะร่องนะครับเพื่อให้มีทิศทางของน้ำที่ไหลเนี่ยป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงที่พักของเรานะครับจะเห็นว่าน้ำนั้นถูกกำหนดทิศทางเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานภายในที่พักอาศัยของเรากันบ้างครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ที่พักอาศัยที่เรียกว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางลงหรือโครงสร้างที่สามารถปกป้องแสงแดดแล้วก็ลมหนาวหรือฝนได้และสำคัญที่สุดก็คือที่นอนครับที่สำหรับหลับพักผ่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้นอนได้โดยที่สามารถยกสูงออกมาจากพื้นประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบสัตว์หรือแมลงต่างๆได้ครับหน้าต่างนี้มีความสำคัญมากครับที่เราทำหน้าต่างแบบนี้ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรามองไปด้านนอกรอบๆที่พักของเรานะครับจะสามารถมองเห็นว่ามีสัตว์ร้ายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาในที่พักของเราหรือเปล่านะครับสามารถมองเห็นท้องฟ้าอากาศมองเห็นว่าวันนี้จะมีเมฆฝนจะมีฝนตกหรือไม่และที่สำคัญนะครับนอกจากประตูทางเข้าออกทางเดียวแล้วหน้าต่างที่เราได้สร้างไว้2ฝั่งนะครับมีขนาดใหญ่มากเลยครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี้นะครับเมื่อเราสามารถคำนวณว่าทิศทางลมที่พัดมาในแต่ละวันมาทางไหนจะสามารถช่วยทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาในที่พักของเราได้และทำให้ด้านในที่พักของเราเนี่ยมีความเย็นและก็หายใจสะดวกนะครับ
1: ในยุคหินมนุษย์เราได้เรียนแบบสัตว์ตัวเล็กๆที่มีพฤติกรรมแอบซ่อนตัวจากศัตรูนักล่าหลบหนีอากาศที่จัดหรือหนาวจัดลงไปใต้ดินหรือในซอกหินมนุษย์จึงได้อพยพกันเข้าไปอาศัยในถ้ำตามร่องรอยอารยธรรมที่เคยพบเห็นถ้าในพื้นที่อาศัยแหล่งอาหารหมดจะทำให้มีการอพยพบางพื้นที่เป็นที่ราบและมีอากาศแปรปรวนหนักกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็น

ที่พักอาศัยนะครับมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากครับเพราะที่พักอาศัยนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจากสัตว์ร้ายหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายแสงแดดพายุฝนหรืออากาศที่หนาวเย็นถ้าเราไม่มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงก็อาจจะทำให้เรานั้นเป็นอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่ในยุคหินที่ในยุคนั้นนะครับมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำและค่อยๆขยับขยายอพยพไปเรื่อยๆในพื้นที่โล่งจึงมีการที่จะเรียนรู้ในการสร้างที่พักอาศัยให้กับตัวเองครับและนี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทางทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้และได้เรียนรู้กับการอยู่อาศัยกับธรรมชาติพบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็ก เอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร ต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับ
2: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่ ่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ขี
0: ้ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เนื้อ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ครับ
5: ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะ

0: ครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
0: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
0: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
1: ็
0: จะมีกระดาษนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
0: รวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
0: มีน้อยมากอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
0: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
0: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
0: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
0: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
0: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็คือ
1: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
1: ี
0: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: ครับ
1: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ

0: าพของคนครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: รอเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
2: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำใน

ูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าเลมพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็มาทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารเรามากอาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์คือการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มากกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยด์ก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกัน

ันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี่ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรง

พยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงๆถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แหละนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรน่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดู

ของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย 2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ 4:00 น 5:00 นพอเข้ามหาลัยปั๊บ 1:00 น 2:00 น 3:00 นพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่ 4:00 น 5:00 นมันเคลื่อนไปเป็น 2:00 น 3:00 นพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะ 2:00 น 3:00 นนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอน 4:00 ให้นอน 4:00 วันรุ่งขึ้นให้นอน 6:00 นวันต่อมาให้นอน 8:00 นให้นอนช้าลงวันละ2 ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่ 4:00 นหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน 4:00 นหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอา 1:00 น 2:00 นนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่คนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6 โมงก็จะตื่นเช้าคือ2-3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้

คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าและจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: อย่าตกชีวิตไปขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะคร
1: ับ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: นะครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่แ
0: ล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผส

0: สมเองเลย
1: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
0: นี่นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
1: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
0: เตรียมการนี่เยอะก็ประมาณโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
0: คนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: โอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
0: อ
1: ่
0: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
0: ผสมนิดนึง
1: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝานี่แห้งแล้วค่ะ
1: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเคค่ะ
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไปทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
1: ้
0: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ียก
1: ว
0: ่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เขียวเข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
1: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: เออนี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ถูกต้องทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
0: ้
1: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการนะครับ
0: อ่
1: ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
1: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
1: แบบเห็น texture อะคือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอ ีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
2: ใช่
1: นะครับ
2: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
2: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
2: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
2: เลือกได้
1: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น two in one ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
2: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
2: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
1: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
2: จะบอก3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
2: ่
1: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีครับอุ
1: ปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
2: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
2: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
2: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
2: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขังแ
1: ต่
2: ว
1: ่
2: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อยให
1: ้ใหญ
2: ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80x80เลย
3: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
1: ึ
3: ง
1: เดี๋ยวๆที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
2: อยู่ห้องแถวกันเน
1: า
2: ะ
1: เอาวงหมา
2: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
1: 3
3: ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
2: รวมกัน
1: บ้านแถว
3: ใช
1: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
3: น
1: ั้
3: น
1: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: อ๋อไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
3: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
1: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องคร
1: ับ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
3: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
3: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
3: ใช่
1: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์รอ
1: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
3: ใช่
2: ใช
1: ่ดีมันไม่เพี้ยน
3: ครับ
1: โอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
3: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
3: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
3: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
3: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
3: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อัน คือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
3: ตัด
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
3: ้ใช่ใช่
1: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
3: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
3: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมีหลากหลายรูปแบบนะ
3: ใช่
1: ไหมแต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
3: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่าม
2: ัน
3: จะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
3: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
3: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
1: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
3: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีเหรอโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
2: ด้านหน
0: ้
2: าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
0: ีย
2: ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉี่ล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ่ล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: สัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้น

0: ะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวอกแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N OT-Y-L-E-D-O-N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D-I-C-O-T-Y-L-E-D-O-N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สิกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบุญบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเรียกห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลามือบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปครับเพิ่นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกชิ้นอย่างนะครับ

0: คือที่ล่ะบ่งสวงคือว่าขอขมาแม่น้ําคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ําเพิ่นได้ก็มาบ่งสวงก็มาเป็นป๋าจ้ําป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วเฮาก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เฮาเก่าโบราณไปกันนี่บ่รู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่รู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําละ
1: ครับน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปไปบ่บ้า
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์กินแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด
6: ้ที่เราจะได้เชื่อกันหนาวรู้แล้ววันไหนนะกันพ่อหรือย่าจะได้เชื่อเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเจ็ดเจ็ดจะได้เชื่อข้อพโลแต่ว่าข้อพโลจะได้เชื่อกันหนาวแต่ว่ากันหนาววงเล็กตามไปและจะได้ตามเจ้าของนึกไว้ตรงหลัง
7: ป้อนมันเป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายแต่นี้มันป่าหลายบ่ได้หรอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
8: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานหรอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400อ่ะเฮาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
7: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแช่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
9: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาต้องนอกต้องอยู่ทุกคนได้จะประเภทเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงินมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดคุณพันมันบ่เอาละเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา12,000บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหื้อลํา1 3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวหัวท้ายน่ะบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก็ไข่ก่อได้กันบางหินก้อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้น่ะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาที่อยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลําเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดน่ะมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เจ้าคิวบ่ห่อยเฮาช่วยกินนี่ป้าแดงบ่ค่อยได้กินไผก็บอกว่าตื้อเจ้ามากจะเกิดเนาะเออหมดโตจะเตรียมบินสบายมากโอ๊ยแล้วก็มีน้ํามันกินแล้วก็มีน้ํามันน่ะคนห้องไงเนี่ย
2: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ

0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บอตองมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บอตองเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บอตองเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้กูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเต๊ะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: บริษัทอาคาเน่กรมสนับสนุนผู้ละไม้ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเครื่อง
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: ติดตรงไหนขาตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพิ่งพาอาศัยบารมีผู้ผู้มุ่งมิตรกันเนี่ยตอนนั้นละอ่ะกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบัวเหรียญเดิมพันกับบัวเดิมเป็นฝีพายเพราะผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่

บ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลง

หมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1000จาก1000เป็น10000แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบกไพ่เรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่าง

0: ันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝันไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญสำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวออกไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนครับเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้ออกไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิต

0: ทั่วไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้เนี่ยค่ะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
1: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
2: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
0: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มากันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษา

0: นะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
1: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
2: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับละละลอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: ื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อม

0: ที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆ เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
1: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทําให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทําให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทํางานในการลงชุมชนแล้วก็การทํางานในโรงพยาบาลด้วยครับ
2: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
4: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
3: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อัตยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกคิวเมนต์ออกมาทํายังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ Mind Map เนี่ยนะ Mind Map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น Mind Map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ย

เมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆคำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัญญาทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพ.ศ.นี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้เป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิต
นะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้นั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะเสร็จจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชนชมของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กรสองแบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆทำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆทำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถานภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยorganization chart ก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือมันบรรทัดฐานนักศึกษาก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐาน
นะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่าง

0: างออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั่นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนาลักษณ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยองค์รวมซึ่งไม่ใช่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสาธารณสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็น องค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์

0: รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันทางสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมาสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามอันนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดี

0: ในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสม.คนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี่อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นในการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มเห็นมันก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราอาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนไปงานนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพ แล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อๆไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปแล้วให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือคนกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะ จัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะ

0: และยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็ความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการ

0: แล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
1: ก็ในการเข้ามาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาที่เฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
2: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าอีกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: จ้าหนองเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแล้วรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบปวกก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ชูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: นี่ไ
0: หมนี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: น
0: ี่ก็นูนเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
2: ใช
0: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกน
2: ี้อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก

0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหูนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: เออเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดท้าแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตแล้วไหม
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู
0: ่ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆนี่ไง
1: ชึบ
0: ชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: แ
1: ถวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ง่ายอยู่ง่าย
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก
0: ่เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: เ
0: พราะมันเยอะมากอ
1: ่
0: ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้ถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันธุ์ต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
0: ีย
2: ม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
2: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเน
2: า
0: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: ค
2: ือ
0: เปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่มั้ยคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
2: ้ะแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
2: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบ

0: กรอบ
1: เขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
1: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
0: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวม
0: ันลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนวัยรุ่นก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยนะ
0: จ้ะ
1: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
1: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: พี่จะใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
0: เปิดใจถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดรอดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานไม่หวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยาดมันหวานเนี่
0: ยหยาดหรออร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ย

0: อร่อยดีอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บบ๊อแซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
2: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรีทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บนแม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
2: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยม้วนกัดคอขันเฮ้ยจิ๊กกุ้ง
3: จิ๊กกุ้งออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
1: ้
0: ะ
1: ได้บ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียน

รู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตีโบโฮแต่เปิดปล่อยไม่จำกัด
2: PEA
3: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: เรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
0: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
3: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ทำอาชีพอะไรครับสม
3: ั
1: ยก่อน
3: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
1: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
3: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
1: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
3: ่วันละ200ซื้อ300บาท
1: นี่คือกำไร
3: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
0: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
4: อะไรอย
3: ่
4: างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆ เขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งร
0: อ
4: นั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
3: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
4: ออก
3: ค่ะออกแล้ว
4: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนนั้นตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
0: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอ

0: วันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
1: ฟ้าฟ้าไม่ร้องนะลูก
2: ไม่เอาแม่
0: เธอชื่อฟ้าครับ
1: ถึงแล้วลูก
2: ไม่เอาอ่ะแม่ป้าไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะแม่ใจร้ายทำไมต้องให้ป้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ
1: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนเหรอลูก
2: ไม่อยากอ่ะป้าอยากอยู่กับแม
0: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
2: หนูไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
0: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
1: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
0: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่คุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
1: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
0: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
2: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
0: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
1: ฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
0: ของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
2: ไม่รู้อย่าบอก
1: ที่กลุ่มทอดนะคะ
0: ที่กลุ่มทอดโอ้ยจิปอมบัตรเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับที่กลุ่มใช่ไหมที่ปอมบอกยืมแล้ว
1: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
0: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
1: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะหนูเป็นเด็กดีนะลูก
0: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
1: ้คุณมิกคะ
3: ครับเอาไปเลย
1: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาจน 1,000 ได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะคุณมิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
0: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
4: ครูหาคะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
5: ดูซิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆ

0: พรวดพลาดซิ่งออกมาเลย
1: แล้วไม่อยากก็ซิ่งตามมาเลยเหรอครับ
0: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
2: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
1: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
2: ทำยังไงดี
0: ไม่เป็นไรนะฟ้า
2: น้องฟ้าคิดถึงแม
3: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
2: แม
1: นายใหญ่ครับนี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
0: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
2: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
3: สวัสดีค่ะท่านผอ.
4: สวัสดีค่ะคุณแม
3: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
4: ฮะ
3: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
4: ถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
3: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
2: ที่คุณทอดอุ้ยแม่ใหญ่ค่ะนี่ของผลเลยค่ะ
4: โอ้เหรอ
2: ไหนลองชิมดูไหมคะ
1: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะรอ
0: ไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค่ะ10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็7ค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้ทุกทีบางเดือนก็500บางเดือนก็1,000ประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทําอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรวานไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 ละ
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับทุนนั้น500บาทนะจะพอค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
0: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากกว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
0: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3 เท่านั้นค่ะ ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใช่จบมาก็คือมันก็จะมีงานทําเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คําปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
3: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
1: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
0: เพราะแม่สนับสนุน
1: เลยค่ะ
3: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเล่าเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จ้ะ
3: ครับ
1: ทำความสะอาดนี่นนที่ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
0: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชชวพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมอะไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพราะเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแบบทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
4: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
0: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
5: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
5: ได้ค่ะได
3: ้ครับฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
2: ใช่ค่ะ
3: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
2: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
3: อ๋อตึกแต่ละตึก
2: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัย

0: นั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์หรือว่าไงคะเกาะมอไซค์เพื่อน
1: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์

0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
0: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
1: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
0: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปเรียน
2: มันไม่เสี่ยงไปหรอคะน้อง
0: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
1: ัน
0: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
1: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเพื่อนแล้ว
0: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราต้องนู่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
1: เปียกเลยจบเลย
0: เปียกเลยใช่
1: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
2: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
3: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
4: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
5: เพราะเป็นเพราะแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
4: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
3: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
5: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
4: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกพเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็

0: าแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
0: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม
0: ใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
2: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้คว้าของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
0: อ้าวเงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
0: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: เขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็บอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะไปบ่น
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคำว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทำให้ฟ้ากับคำว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทำให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตัวกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทำได้คือมันต้องเดินหน้าเราก็บอกตัวเองว่าโอเคสู้
3: วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย
2: ่
3: าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกงี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเนาะไปทำงานที่ไหน
0: เขาก็
1: มีประสบการณ์
2: กันนั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวๆไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องเรื่องพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
5: มีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
6: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
5: 50 50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
6: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
5: 3เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหมแม่

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนาะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: แกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสอง

0: ไม่ร้องไห้นะลูกถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาฟ้าฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่แม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่ำวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค่ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนทุกใจร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เก็บหน่วยกิจได้
1: ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
1: บอก
0: เป็นตามคาด
2: บอกแล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
0: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
1: ไม่ค่ะคือพี่สาว
0: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาละ
1: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู
2: ่
1: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
0: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
1: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่อยก
2: ็
1: เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
2: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
3: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายนะเขาก็ครบ32

0: กรรมการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรออย่างเนี้ยก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาคราวนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
1: ะ
0: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาโอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
2: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
0: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
3: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่เรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
0: ไม่ได้กลับไปหาแม่
3: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
0: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
3: ไม่อยู่กับแฟน
2: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
3: ใช่ค่ะซ
2: ึ่งแม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
3: ชลบุรี
2: ไปอยู่ชลบุรี
3: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
2: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
3: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
2: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
3: ี
2: ก
3: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
2: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
3: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากเลยบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วเรามาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสปะตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
2: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
0: เป็นนานอยู่นะ
3: เป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
2: ยืนได้ด้วยตัวเอง
3: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
0: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับการที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
0: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
3: ้น้อยใจ
2: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที
0: ่ดีไว้ก่อนปล่อยเขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
2: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
0: ใช
2: ่พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
0: จ
2: ้
0: ะ
2: อ๋อโอเค
1: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: คุยกันประจำแหละ
3: คุยกันประจำใช่
1: โทรบอก
0: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคุณพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี้
1: นี่คือครั้งแรกที่เจอ
3: ครั้งแรก
2: ครั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
0: ใช่ใช่จ้ะ
2: กี่เดือนนะฮะ
0: ท้องเป่งเลย
3: 7เดือน
2: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่า
0: ๆเขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั่นท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
3: ี้
0: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
2: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
0: ไปเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
3: ไม่เจอจับท้องก่อน
0: จับท้องก่อนแล้วค่อยกอด
3: คือคุยกับหลานก่อน
2: คุยกับหลานก่อน
3: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
0: ท้องใหญ่มาก
3: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
0: ทำอย่างเงี้ย
1: คุยกับหลาน
3: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
2: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
3: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็เราก็กอดแม่ใช่ถึงแม้ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: สภาพอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปกดลงก
1: ็หลานมาแล้ว
0: หลานก็อยู่ในท้อง
2: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่า วันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลย มันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
0: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
2: ั่น
3: ใช่
2: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่อยาก
2: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
0: ังไม่อยากมา
2: ฟ้ารู้จักแม่ดี
3: ใช่ค่ะด้วยที่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้ว่าเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยฟ้าก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
2: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ให้แม่โกรธจนหายโกรธจนรู้สึกอยากเจอมันจังเลยอยากเจอมันจังเลยคิดถึงว่าก็เลยเรียกมาเจอ
3: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยฉลาด
1: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
3: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึงอยู่นะอารมณ์แบบ
2: ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอ
3: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี
2: ้ทุกวันนี้เป็นไง
3: ตีก็ไม่ได
2: ้ตีก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้
3: ใช
2: ่คุณได้ความจัด
3: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห์ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอ่ะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอ้ตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างแฮมแม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างอ่ะมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนทำหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันนี้เราอ่ะเป็นคนซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
1: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คนมีลูกสาวกำลังน่ารักเลยมองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
3: ้
1: ที่มีให้กับเรารู้สึกยังไงคะ
3: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
1: ้
3: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากมาก
0: โอเค
2: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
0: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
3: ขัดหมอประจำ
0: ขัดหมอนัดก็ไม่อยากจะไปประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
3: ค่ะ

0: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
1: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว้แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิมต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริงๆผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริงๆสุดยอด
2: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
3: ค่ะ
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
4: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
2: คุณหนึ่งล่ะคะ
5: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอะมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนอะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็ ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย